0: ออสเป็นคานประเทศสวีเดนเมื่อคืนที่ผ่านมา IFK โกตินบอร์กชนะรอมาบอสคาน่า2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสนใจเอลเดนเซ่แพ้มิวอ1-2ครับบุสแพ้ฮินเรนวิน2-3เกดาเฟ่ชนะเรดดิ้ง1-0ฮาชนะราโยบายิเกโน2-1และเบนฟิก้าชนะบียาร์เรล2-0 4-6และ2-6ขณะที่โปรแกรมฟาดแข้งศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3ทีมสิงโตคำรามอังกฤษจะพบกับทีมตระกายฝรั่งเศสกลางดึกคืนนี้เวลา4 นาฬิกาสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: อย่าเสียเวลาเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นแต่ใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าไปกับการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับ
2: ครับวันเสาร์หลายคนก็พักผ่อนอยู่กับบ้านนะครับแต่หลายคนก็ยังมีภารกิจในการทำการทำงานครับ
1: ครับเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ปลายเดือนนี้แล้วก็ยังมีวันอาสาฬหบูชาปีนี้ตรงกับวันที่29กรกฎาคมและวันที่30กรกฎาคมก็เป็นวันเข้าพรรษาครับ
2: ครับพอดีเห็นข่าวเห็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา29กรกฎาคมครับคุณสุธีฮะที่จะจัดที่อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหนักแข้งนะฮะที่จะขึ้นในวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมครับ19กรกฎาคมเนี่ยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: น่าสนใจเหมือนกันนะครับ
1: ครับรวมไปถึงพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินะครับที่กองทัพบกก็จัดเป็นประจำทุกปีในห้วงของวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับซึ่งปีนี้ก็ได้ดำเนินโครงการเรียกว่าเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับที่วัดบวรนิเวศวิหารครับ
2: ครับก็มีหลากหลายกิจกรรมนะครับที่จะจัดขึ้นในช่วงนี้นะครับ
1: ครับเรามาเริ่มต้นจากพิธีอุปสมบทหมู่กันก่อนก็แล้วกันนะครับเพื่อร่วมอนุโมทนากับกำลังพลนะครับที่เข้าร่วมในกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสมหามงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับ
1: ครับแล้วก็พร้อมกันนี้ก็ยังเป็นโอกาสในการถวายเป็นพระราชกุศลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับเรียกว่าปรารภทั้งวันเฉลิมพระชนมพรรษาปลายเดือนนี้แล้วก็ไปถึงช่วงของวันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหาคมด้วยนะครับก็จัดที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับพลเอกสันติสกุลทนาคเป็นท่านเป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกนะครับได้เดินทางไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษานะครับแล้วก็ในโอกาสที่จะได้นำถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงด้วยเนี่ยนะครับ
2: ครับครับเห็นว่ากำลังพลของกองทัพบกที่เข้าร่วมอุปสมบทนี่99นายใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับซึ่งในการอุปสมบทครั้งนี้มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิระรังสีเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์หรือฝ่ายบรรพชิตนะครับก็ประกอบพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ครับก็คือทั้ง99รูปนี้ก็จะศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับระหว่าง14ถึง31กรกฎาคมนะครับ
1: ครับก็มีกำหนดการที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนะครับในห้วงวันที่25ถึง30กรกฎาคมนี้ด้วยครับ
2: ครับทั้งนี้หน่วยทหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับก็ได้พร้อมใจกันจะกิน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็กิจกรรมจิตอาสาเพื่อรวมพลังแห่งความจงรักภักดีนะครับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับตลอดช่วงเดือนกรกฎาคม2569นี
1: ้ครับ
2: ครับ
1: ไปดูในส่วนที่เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่จัดขึ้นที่อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งซึ่งอยู่ที่ตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: ใช่ครับตรงบริเวณบ้านหมากแข้งเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: สมัยก่อนเนี่ยแถวนี้นี่รัฐพวกภัยคอมมิวนิสต์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะคุณตุลีครับ
1: ใช่ครับ
2: ในหลวงรัชกาลที่10นะตอนนั้นก็เป็นที่ทรงมีภาพทรงฝึกทหารใช่ไหมครับตอนนั้นนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: มีภาพที่แบบพระองค์ก็เข้าไปทำหน้าที่ณบริเวณพื้นที่แห่งนี้ด้วยนะครับ
1: ใช่ครับก็เป็นดินแดนที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ก็ว่าได้เนี่ยนะครับเพราะว่าการจัดงานเทิดพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติเนี่ยก็จัดขึ้นภายใต้แนวความคิดบ้านหมากแข้งจากสมรภูมิสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีนะครับก็เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็เป็นการเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วก็ความสำคัญของพื้นที่บ้านหมากแข้งซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญของจังหวัดเลยครับ
2: ครับพื้นที่ประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเรานั้นก็มีหลากหลายที่หลากหลายแห่งด้วยกันนะครับ
1: ครับ อีกหนึ่งกิจกรรมต้องบอกว่าในโอกาส74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีนี้นะครับมีโครงการหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือกองทัพภาคที่1ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ใช่ไหมครับ
2: ค
1: ือมีการสร้างบ้านมอบให้กับประชาชนซึ่งในโครงการนี้ก็คือ74หลังนะครับ74หลังซึ่งก็ได้ดำเนินการสร้างมาโดยลำดับเพื่อที่จะได้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับอย่างล่าสุดนี่ก็มีการมอบบ้านให้กับนางวาสนาชุ่มชิดอายุ87ปีเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการครับ
2: ครับโอ้ก็ถือว่าเป็นข่าวอันเป็นมงคลยิ่งนะครับ
1: ครับ
2: นะฮะก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะฮะชาวบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนอะไรต่างๆเนี่ยนะก็คงจะดีใจไม่น้อยครับคุณสุธีครับ
1: ใช่ครับด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะกำลังพลด้วยนะครับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจต่อเพื่อนไทยด้วยกันแล้วก็พร้อมกันนั้นก็เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะฮะวันที่16กรกฎาคมท่านแม่ทัพภาคที่1พลโทวรยศเหลืองสุวรรณนะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1ก็ไปเป็นประธานนะครับร่วมกับดร.มหัทนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอส.ก็ได้มอบบ้านในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้แล้วก็ได้โอกาสนะครับในเขตกรุงเทพมหานครและ25จังหวัดภาคกลางนะครับ
2: ครับอ๋อก็ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางด้วยนะครับ
1: ครับซึ่งบ้านของประชาชนที่ได้ไปซ่อมแซมแล้วก็มาบ้านให้เนี่ยนะครับซึ่งก็คือคุณยายวาสนานี่แหละนะ
2: ครับอ๋อที่อายุ87ปีนะฮะ
1: ใช่ครับสภาพบ้านนี้ทรุดโทรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้ด้วยตนเองนะครับโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็พลตรีกิติคงหอมนะครับผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่1ร่วมให้การต้อนรับนะครับแม่ทัพภาคที่1ที่ท่านไปมอบบ้านให้ในครั้งนี้นะครับ
2: ครับซึ่งทางกองทัพภาคที่1ก็มอบหมายให้กองพลพัฒนาที่1โดยกองพัน ทหารช่างที่112นะกรมทหารช่างที่1ดำเนินการสร้างบ้านหลังใหม่นะฮะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทอ.ส.นะฮะ
1: ครับ
2: ร่วมกับหน่วยทหารช่างด้วยนะรวมไปถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ
1: ครับก็งบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้านเนี่ยรวมแล้วก็ประมาณ 340,000 บาทครับ
2: ก็หลังกำลังดีครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: ขนาดแบบพอเพียง
1: ใช่ครับอ
2: ยู่ได้สบายนะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน74หลังนะครับที่กองทัพภาคที่1ได้ดำเนินการในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ด้อยโอกาสนะครับรวมถึงที่พักอาศัยของทหารกองประจำการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะครับ
2: ครับก็โดยการใช้ศักยภาพของหน่วยทหารในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่นะฮะ
1: ครับ
2: ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากภาคเอกชนด้วยตลอดจนส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะร่วมกันสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างกันไปนะครับในการซ่อมสร้างที่พักเนี่ยนะครับ
1: ครับจาก74หลังที่อยู่ในโครงการนี้นะครับได้ดำเนินการสร้างแล้วก็หรือซ่อมแซมแล้วก็ส่งมอบบ้านไปแล้วเนี่ยจำนวน45หลังครับคาดว่าจะส่งมอบบ้านครบทั้ง74หลังให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในเดือนกรกฎาคมนี้ครับ
2: นะฮะโอ้เลขสวยนะครับ74หลังนะครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: 74พรรษานะครับ
1: ครับไปดูข่าวที่น่าชื่นใจนะฮะวันก่อนได้เห็นข่าวน้องๆจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเห็นว่าไปได้รางวัลได้แชมป์โลกเลยนะฮะ
2: ครับ
1: เขาไปประกวดอะไรกันฮะ
2: ของโรงเรียนแห่งนี้เท่าที่ติดตามมาเนี่ยนะเขาก็จะดังในเรื่องของวงโยธวาทิตครับ
1: ครับ
2: วงโยนั่นเองนะเรียกสั้นๆเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: พอดีเห็นคลิปหลายคลิปที่เขาลงกันมานะ
1: ครับ
2: ก็ต้องแหมชื่นชมน้องๆนะฝีมือของนักเรียนไทยเนี่ยไม่แพ้นักเรียนนอกนะครับ
1: ใช่ครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลก็ถึงกับออกปากชื่นชมนะครับวงโยธวาทิตของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยไปกวาด4แชมป์โลกเลยนะฮะ
2: โอ้โหโอ้แชมป์เดียวนี่ก็ยากแล้วนะ
1: นั่นสิครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย
2: ระดับโลกนะครับ
1: ใช่ครับเนี่ยฮะซึ่งการแข่งขันเนี่ยเขาเรียกว่า RS Band 2026นะฮะ
2: ครับ
1: ไปกวาดแชมป์โลกอยู่ที่เยอรมนีแล้วก็เนเธอร์แลนด์ครับ
2: ครับ
1: นำธงชาติไทยไปโบกสะบัดได้สำเร็จปลื้มมากนะครับเด็กไทยเนี่ยยืนหนึ่งบนเวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิเลย
2: ครับก็บอกเด็กไทยเนี่ยมีความสามารถมากๆนะฮะถ้าว่าได้รับการพัฒนาให้ตรงจุดตรงความสามารถของเขาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่ครับคุณสุธีครับ
1: ครับใช่ครับด้านดนตรีอย่างโยธวาทิตย์นี่ก็ด้วยหรืออย่างก่อนหน้านี้นะเมื่อสัปดาห์ก่อนโอ้โหน้องเนเน่ใช่ไหมฮะ
2: ครับครับ
1: เนี่ยน้องรัตติการอำลอยวัย16ปีนะฮะชาวจังหวัดภูเก็ตแห่งประเทศไทยที่ไปผงาดอยู่บนเวทีของการโชว์ที่อเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: นี่นะครับ
2: โอ้นะตอนแรกเนี่ยเขาปล่อยคลิปมาเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: เราก็ไม่รู้ว่าอเมริกาก็ทาเลนต์เขาจะวาดหวังว่ายอดวิวจะขนาดนี้หรือเปล่านะฮะ
1: ครับ
2: เขาปล่อยมาทีเหนือความคาดหมายเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ครับอย่างบทเพลงที่น้องไปแสดงไปโชว์เพลงซอมบี้ใช่ไหม
2: ครับ
1: ผู้สร้างสรรค์บทเพลงนี้นะครับก็ดีหรือว่านักดนตรีระดับโลกนะครับระดับตำนานของโลกหลายๆคนเลยที่ว่ามากดเลิฟเลยนะฮะกดเลิฟกดไลค์ให้กำลังใจแล้วก็รู้สึกว่าปลื้มใจประทับใจฮะ
2: แม้แต่สมาชิกของวงแคนเบอรี่นะครับ
1: ครับ
2: ก็เป็นต้นฉบับเนี่ยน
1: ัก
2: ร้องนำเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าสมาชิกของวงยังอยู่ครับ
1: ก็
2: มากดไลค์ส่งหัวใจให้3ดวงเป็นหัวใจสีดำนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งปกติเนี่ย นักร้องวงนี้ไม่ค่อยที่จะไปกดไลค์ให้ใครง่ายๆแล้วก็ไม่ค่อยที่จะแสดงความคิดเห็นด้วยนะเขาก็วงร็อกอะนะวงร็อกเขาก็มีเรียกว่าเขามีตัวตนของเขาอะนะฮะคือถ้าไม่ชอบเขาก็ไม่แสดงความคิดเห็นครับ
1: สงวนท่าทีเก็บอาการหน้าดูเนี่ยนะ
2: มันจะเป็นอย่างนี้นะบรรดาศิลปินก
1: ็
2: อาจจะอินดี้นิดหน่อยนะครับ
1: ครับแต่ว่าครั้งนี้นี่อดไม่ได้จริงๆของกัน
2: นะก็เป็นการฟื้นดนตรีร็อกให้กลับมาอีกครั้งหลังจากที่เริ่มคือซบเซามานานพอสมควรนะตอนระยะหลังๆนี่ก็มีดนตรีแบบประเภทอื่นที่มาแทนที่ร็อกนะหลายๆแนวด้วยกันครับ
1: คือถ้าเป็นลุคหรือเป็นภาพของผู้ชายแมนๆนะแล้วก็ดูอายุมากหน่อยก็อาจจะเข้าใจได้นะฮะแต่นี่เป็นเด็กสาวด้วยอายุเพียง16ปีแต่ว่าโอ้ออกลวดลายลีลาไม่ธรรมดาโดยเฉพาะท่อนก็เรียกว่าอินโทร
2: ครับ
1: อินโทรนี่ก็บอกว่ากลายเป็นไวรัลเลยนะเพราะว่าขึ้นต้นมาก็เรียกว่าสะดุดหูเลยนะ
2: ใช่เพราะว่าเธอก็ใช้อินโทรในการขึ้นใหม่โดยเฉพาะเสียงกีตาร์ที่เป็นพลังร็อกเนี่ยนะครับต้นฉบับเขาก็ไม่ได้ขึ้นอย่างนั้นก็แสดงว่าเธอก็มีการครีเอทดนตรีในการขึ้นอินโทรเองนะครับ
1: ครับในขณะที่น้องมีชื่อมีเสียงนะครับคุณพ่อนะฮะก็พลอยได้รับคำชื่นชมด้วยนะครับในความตั้งใจในการส่งเสริมสนับสนุนนะฮะคุณพ่อณรงค์อำลอยเนี่ยนะฮะ
2: ครับก็ร่วมกันสนับสนุนนะเดี๋ยวเธอยังต้องผ่านอีกด่านหนึ่งนะครับ
1: ครับ
2: ที่จะต้องไปเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับ
1: ครับขอส่งกำลังแรงใจในฐานะที่เป็นเด็กไทยนะฮะที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนะครับที่มีความสนใจในด้านดนตรีโดยเฉพาะกีตาร์นี่นะฮะมากมายเลยทีเดียวครับ
2: ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะถามว่าเข้าไปถึงรอบลึกที่สุดก็คือรอบไลฟ์สดเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: ก็บอกว่าเสียดายคนไทยเนี่ยคนไทยนี่ก็อาจจะสนับสนุนได้ยากหน่อยต้องเป็นคนที่อยู่ในอเมริกาเท่านั้นนะฮะที
1: ่
2: เขาจะเป็นการโหวตเนี่ยนะที่จะช่วยโหวตเนี่ยนะครับ
1: อ๋อ
2: พยานที่มีเพื่อนอยู่อเมริกานะฮะก็ส่งสารส่งข่าวไปด้วย
1: ครับครับ
2: ช่วยกันโหวตให้เต็มที่นะครับ
1: ถ้าอยู่คนถ้าอยู่ประเทศไทยช่วยกันโหวตได้ผมว่านะ
2: ต้องบึ้มๆนะคนไทยเนี่ยต้องบึ้ม
1: ใช่ครับครับคือข่าวดีๆข่าวแบบสร้างสรรค์ในลักษณะอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเมื่อมีขึ้นมาแล้วก็อยากจะส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ต่อยอดเห็นว่ารัฐบาลเองก็ให้การสนับสนุนนะครับมุ่งที่จะให้เป็นก็เรียกนะซอฟต์พาวเวอร์นะครับ
2: ครับก็ว่ากันไปนะฮะ
1: ก็มาดูเรื่องของการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะครับของท่านรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับไปตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกรมทหารราบเฉพาะกิจนะฮะของกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลพร้อมรับมือภัยคุกคามแล้วก็ปกป้องอธิปไตยของชาติครับ
2: ครับซึ่งพลเอกชินุพงศ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกรมฐานราบเฉพาะกิจของกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์ที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับ
1: ครับไปเมื่อวานนี้โดยมีพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยาผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ได้ให้การต้อนรับครับ
2: ครับรองผู้บัญชาการทหารบกท่านก็เดินทางไปที่ฐานปฏิบัติการเพชรน้ำค้างเพื่อรับฟังบรรยายการสรุปนะครับการฝึกเป็นหน่วยกรมฐานราบเฉพาะกิจนะครับแล้วก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกต่างๆอย่างเช่นว่าการฝึกการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่สนับสนุนกองพลการฝึกในพื้นที่การปฏิบัติการตั้งรับนะครับที่บ้านแผ่นดินเย็นนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ตรวจเยี่ยมด้วยใช่ไหม
1: ครับการปฏิบัติการเข้าตีด้วยกระสุนจริงที่เนิน152บ้านพักดีแผ่นดินตำบลหนองหมากฝ้ายอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นการทดสอบความพร้อมในการใช้กำลังขนาดกรมเฉพาะกิจในด้านการวางแผนประสานงานตลอดจนการควบคุมบังคับบัญชานะครับเพื่อให้สามารถที่จะปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างประสานสอดคล้องและมีประสิทธิภาพนะครับ
1: ครับโดยการฝึก แล้วก็การตรวจสอบเนี่ยจะมีการตรวจสอบขึ้นในห้วงวันที่14ที่ผ่านมานะฮะไปจนถึงวันที่วันเนี้ยนะครับ18กรกฎาคมนะครับที่อำเภอเมืองสระแก้วอำเภอวัฒนานครแล้วก็อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ก็ได้ดำเนินการฝึกแล้วก็ตรวจสอบโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการฝึกหรือว่า PDCA เนี่ยนะครับเป็นกรอบแนวทางการจัดการฝึกแล้วก็ได้เน้นการใช้ระบบปฏิบัติการสนามรบอย่างครอบคลุมในทุกมิติทั้งการปฏิบัติในพื้นที่ทางลึกพื้นที่ระยะใกล้พื้นที่ส่วนหลังแล้วก็การนำยุทโธปกรณ์มาใช้ในการพัฒนาระบบการฝึกโดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถครับ
2: ครับก็คือฝึกไปแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: ที่ไปที่ฝึกไปนั้นเนี่ยนะฮะมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะครับอย่างที่เราพูดคุยกันนะครับว่ายามศึกเราก็รบในยามสงบเราก็ฝึกนะ
2: ครับ
1: ก็คือเตรียมความพร้อมอยู่เสมอเรียกว่าไม่อ่อนซ้อมอ่ะนะครับ
2: ครับถ้าหากว่าเป็นทางภาคใต้นะครับเห็นว่ามีการเพิ่มหูและตาในสนามรบด้วยอากาศยานแบบไร้คนขับหรือว่าโดรนนะฮะโดยกองร้อยฐานพรานที่4310เข้าปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยนะครับ เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เสริมความมั่นคงในพื้นที่ป่าภูเขาซึ่งก็ติดกับเทือกเขานางจันทร์บริเวณบ้านเกาะตาบ้านห้วยเงาะบ้านเกาะวิหารตำบลทุ่งพลาอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับ
1: ครับเป็นการนำนโยบายแล้วก็นำยุทโธปกรณ์พิเศษของหน่วยที่รับมอบหมายนำมาปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางอากาศนะครับโดยใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับตรวจการพื้นที่เสี่ยงจุดล่อแหลมแล้วก็จุดที่น่าสนใจนะครับ ตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การแจ้งเตือนด้านการข่าวบริเวณพื้นที่ชายขอบเขานะครับเพื่อเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็สกัดกั้นการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุหรือพักพิงในพื้นที่ชายขอบเขาครับ
2: ครับนั่นก็เป็นทางภาคใต้นะครับส่วนทางอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับได้ข่าวว่ามีกำลังพลไปเหยียบกับระเบิดนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเยอะครับคุณสุธีฮะไม่เป็นไรมากนะ
1: ได้รับบาดเจ็บ
2: เล็กน้อยจากทุ่นระเบิดเก่านะฮะซึ่งก็อาจจะทำงานไม่เต็มที่นะครับ
1: ครับช่วงเที่ยงเมื่อ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
2: ความสุขเริ่มจากใจไม่ใช่จากสิ่งของ
0: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM Playlist Non-Stop

เหมือนเดิมก็เป็นอย่างนี้แล้ววันไปไม่ว่าเธอจะมองทางใดก็ไม่มีเลยคนที่เข้าใจขอเพียงสักคน

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0%

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
4: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ติดตามประเด็นร้อนรอบสัปดาห์กับคุณถิตารีสายสว่างค่ะ
7: เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนักท่องเที่ยวหนีตายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไล่ตรวจสอบสาเหตุและพิจารณาข้อกฎหมายรวมทั้งไล่บี้สถานบันเทิงและอาคารสาธารณะทั่วประเทศให้มีมาตรฐานรับอุบัติภัยขณะที่นายกสั่งรื้อกฎหมายจัดโซนนิ่งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทมีมติเพิกถอนบัญชีผู้สอบแข่งขันกว่า 5,924 รายหลังตรวจพบผลคะแนนผิดปกติพร้อมยกเลิกประกาศขึ้นบัญชีเดิมทั้งหมดก่อนจัดทำบัญชีใหม่จากผลคะแนนที่ตรวจสอบแล้วยืนยันไม่จัดสอบใหม่และคาดประกาศบัญชีใหม่ได้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าปปส.ไทยประสานทางการลาวจับกุมเท้าสายันนางนันผู้ต้องหาชาวลาวตัวการสำคัญสั่งขนลำเลียงยาเสพติดเฮโรอีนจากลาวเข้าไทยส่งต่อให้แอร์สาวลักลอบเข้าประเทศออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเยือนจีนอย่างเป็นทางการ 16-20 กรกฎาคมนี้ร่วมเวทีปัญญาประดิษฐ์โลกพบหารือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและการลงทุนครม.ทบทวนมาตรการฟรีวีซ่ายกเลิกสิทธิพำนัก60วันปรับเป็น30และ15วันแยกสิทธิตามรายประเทศลดช่องโหว่อาชญากรรมรักษาสมดุลท่องเที่ยวและความมั่นคงและผ่านร่างระเบียบเนรเทศฉบับแรกยกระดับเกณฑ์คุมเข้มต่างด้าวพร้อมเปิด6ลักษณะความผิดฝ่าฝืนกฎหมายสั่งการส่งกลับบ้านทันทีครม.ไฟเขียวตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแยกจากกระทรวงกีฬาลดงานซ้ำซ้อนตั้งเป้าแล้วเสร็จปี2570คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเคาะปรับเกณฑ์ค่าไฟฟ้าใหม่อัตรา3บาทในกลุ่มผู้ใช้200ยูนิตแรกถอดค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนดึงกำไร Data Center ชดเชยคาดเริ่มรอบบินสิงหาคมนี้กระทรวงเกษตรเผยความคืบหน้าการเจรจาด่านค้าสัตว์น้ำไทยมาเลเซียเตรียมตรวจสอบมาตรฐานร่วมกัน 21-23 กรกฎาคมนี้หากไร้ปัญหาคาดว่ากลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมย้ำตรวจคุณภาพสินค้าเข้มป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพและการลักลอบสวมสิทธิ์กระทรวงการคลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69พบผู้ผ่านคุณสมบัติกว่า 9.51 ล้านรายจากยอด 18.82 ล้านรายผู้ที่คุณสมบัติไม่ผ่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม69ชื่นชมเด็กเก่งน้องเพชรเด็กชายภาวินพัฒนาเวคินคว้าแชมป์โลกโค้ดดิ้งได้สำเร็จจาก1เวทีโอลิมปิกด้านสเต็มและโค้ดดิ้งระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่มีผู้เข้าร่วมกว่า153ประเทศมีชายเหนือผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทั่วโลกถึง 38,000 คนจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองระบบเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการพี่เทพธีรเทพพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเสียงดีไม่ดีต้องโทษพี่เทพนะคะแต่ว่าเสียงเพราะนี่ก็เป็นเสียงของพี่ยุ้ยนะคะก็เช้านี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวของเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ค่ะซึ่งทางรัฐบาลก็ร่วมกับทางภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนนะคะเชิญชวนประชาชนค่ะร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะก็กำหนดจัดงานกันวันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพค่ะภายในงานแล้วก็มีพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องมีการจัดเตรียมกิจกรรมแห่งความร่วมมือร่วมแรงแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์ถวายเป็นพระกุศลยิ่งใหญ่ถึง12กิจกรรมหลักๆด้วยกันค่ะก็จะมีกิจกรรมทางศาสนามีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลนะคะก็ร่วมกันนะคะตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน75รูปจาก3สายคลองรวมแล้วทั้งหมดก็225รูปด้วยกันจากทางวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรคลองแสนแสบจำนวนถึง40วัดด้วยกันการปฏิบัติธรรมและพัฒนาพื้นที่ค่ะก็มีในด้านของการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลอง40วัดเหมือนกันค่ะแล้วก็เชิญชวนนะคะรวมพลังทั้งหน่วยงานแล้วก็ประชาชนใน4จังหวัดร่วมกันพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเป็นประชากรแล้วก็คลองแสนแสบด้วยส่วนในด้านของมีพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นค่ะก็ถวายเป็นพระกุศลเหมือนกันส่วนในด้านของกิจกรรมสาธารณประโยชน์ก็มีการบริจาคโลหิตค่ะก็เชิญชวนกันนะคะร่วมเป็นการส่งต่อพลังชีวิตผ่านในด้านของการบริจาคโลหิตด้วยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ร่วมใจปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและพื้นที่สาธารณะจำนวนถึง 7,575 ต้นด้วยกันมีจุดบริการประชาชนเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตรงนี้ด้วยเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์แล้วก็คนที่ไร้ที่พึ่งหรือไม่ก็รวมถึงคนเร่ร่อนริมคลองหลอดตรงนี้ด้วยส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่แล้วมีการพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ค่ะก็มีกิจกรรมถนนคนเดินสองฝั่งคลองเพื่อเพลินหรือว่าเป็นบรรยากาศวิถีชุมชนริมคลององอ่างตรงนี้หรือไม่ก็บริเวณกับใกล้กับกองทัพบกตรงนี้ก็คลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนาดาคลองหลอดวัดราชบพิตรเขตสัมพันธวงศ์เขตพระนครแล้วก็เขตป้อมปราบด้วยซึ่งก็จัดงานกันวันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วยังมีในด้านของการประกวดวาดภาพฝาผนังนะคะเป็นสีเขาเรียกว่าชมผลงานการประกวดเขาเรียกเป็นสตรีททอยกิจกรรมตรงนี้ก็มีด้วยกันถึง75ภาพบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองบางลำพูคลองมหานาคก็จัดกิจกรรมกันในช่วงของเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมค่ะมีการพัฒนาพื้นที่คลองหลอดตรงนี้ด้วยร่วมแรงร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนดารามแล้วก็คลองหลอดวัดราชภูมิทัศน์ตรงนี้ด้วยนะคะก็ถ้าในด้านของกิจกรรมในด้านของเชิญชวนนะคะเขาเรียกว่าคนที่มีใจรักศิลปะร่วมสร้างสรรค์ให้กรุงเทพนะคะก็เรียกว่าฝาผนังคือภายใต้หัวข้อใส่น้ำแห่งชีวิตใต้ลมพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ถ่ายทอดเรียกว่าเป็นเรื่องราววิถีชีวิตริมคลองจากอดีตสู่ปัจจุบันหรือว่ามันเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครในฐานะเขาเรียกว่าเป็นเวนิสตะวันออกตรงนี้ด้วยก็เปิดรับสมัครกันนะคะเป็นทีมค่ะเป็นบุคคลก็มีทีมเราไม่เกิน3คนส่งผลงานแล้วก็พร้อมกับคำบรรยายกันนะคะสามารถที่จะไปเที่ยวกันได้แล้วก็ส่งผลงานกันจนถึงวันที่20กรกฎาคมนะคะก็เหลืออีก2วันเท่านั้นค่ะและจะมีการประกาศผลกันว่าใครที่ได้รับการคัดเลือกตรงนี้ก็วันที่23กรกฎาคมผู้ที่ผ่านการคัดเลือกก็จะได้ร่วมกันหรือว่าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานนะคะ75ภาพตรงนี้บนฝาผนังริมคลอง องอ่างแล้วก็คลองมหานาคอย่างที่บอกไปนะคะก็เรียกอยากจะเชิญชวนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งค่ะบอกเล่าเรื่องราวใส่น้ำแห่งชีวิตผ่านงานศิลปะพร้อมกับเป็นการร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาด้วย28กรกฎาคมนะคะแล้วยังมีในด้านของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติค่ะเป็นการฉายหรือว่าภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมชมภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระราชโอบายจำนวนถึง10เรื่องจำนวน10เรื่องนะคะ12ตอนด้วยกันตลอดระยะเวลาที่มีการจัดงานการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติค่ะก็รับฟังเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงถวายพระพรจากดนตรีของทหารแล้วก็นักแสดงชั้นนำยังมีในด้านของพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลร่วมใจจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นการแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันด้วยก็อยากจะเชิญชวนประชาชนหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนร่วมกิจกรรมกันตามวันแล้วก็เวลาสถานที่อย่างที่บอกไปด้วยนะคะหรือว่าใครที่ชอบในด้านของงานศิลปะนะคะบอกเบอร์กันไว้สักนิดนึงก็ได้นะคะที่หมายเลข02-246-8547ต่อ9นะคะถึงหมายเลข2509ค่ะหรือไม่ก็จะเป็นอีก1เบอร์นะคะเป็นเบอร์เคลื่อนที่ค่ะ0909699826นะคะก็ลองดูแล้วก็ติดตามกันดูนะคะว่าใครที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในด้านของเรื่องราวประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ค่ะก็มาต่อกันที่นะคะยังมีกิจกรรมนะคะอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เหมือนกันค่ะก็วันนี้นะคะวันที่18ถึงวันที่24นะคะก็วันที่14ก็มีการทำกิจกรรมตรงนี้ไปแล้วค่ะส่วนวันที่18ถึงวันที่24กรกฎาคมก็จะไปศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดบวรนิเวศวันที่25ถึงวันที่30กรกฎาคมก็จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีเขตคลองสำวากรุงเทพส่วนวันที่นะคะวันศุกร์ที่31กรกฎาคมก็ลาสิกขาแล้วก็เดินทางกลับหน่วยต้นสังกัดนะคะใครที่ร่วมกิจกรรมตรงนี้ค่ะก็บอกบุญกันด้วยนะคะสามารถที่จะไปเป็นเจ้าภาพไปเลี้ยงเพลงอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะไปกันได้ก็ยังมีนะคะในด้านของกิจกรรมค่ะเชิญชวนร่วมกันตรงนี้นะคะซึ่งทางกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็มีการจัดโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ1เขาเรียกว่า10ล้านซีซีเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารประชาชนทั่วไปร่วมกันสร้างในด้านเขาเรียกว่ากุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายเป็นพระกุศลตรงนี้นะคะสำหรับกิจกรรมในส่วนกลางก็จัดกันที่โดมวรรณสมิทธิ์ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารขณะที่ส่วนภูมิภาคก็จัดพร้อมกันที่ศูนย์การฝึกและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกทั้ง34แห่งค่ะก็จัดกันก็จะเป็นนะคะโครงการตรงนี้เปิดกันวันจันทร์ที่20กรกฎาคมก็ในช่วงของเวลา9นาฬิกาพร้อมกันทั่วประเทศนะคะก็ซึ่งครั้งนี้ก็ท่านพลเอกพนาแคล้วปอดทุกผู้บัญชาการทหารบกก็เป็นประธานในพิธีเปิดตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าการบริจาคโลหิตก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยใครหลายๆคนได้ค่ะแล้วก็เชิญชวนกันต่อนะคะรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันตรงนี้ค่ะซึ่งทางศูนย์บริการโลหิตชาติของสภากาชาดไทยก็เชิญชวนประชาชนนะคะทุกประเทศร่วมแสดงความจงรักภักดีรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันกันค่ะก็ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเรียกว่ามาร่วมกันส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเป็นทานบารมีอันที่ยิ่งใหญ่เพื่อถวายเป็นพระกุศลตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมก็สามารถที่จะไปกันได้ที่ศูนย์บริการโลหิตชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนางหน่วยรับบริการขออภัยนะหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่นะคะทั้ง7แห่งสถานีกาชาด11วิเศษนิยมที่บางแคเดอะมอลล์สโตนสาขาบางแคอยู่ที่ชั้น3สามารถที่จะไปกันได้ค่ะแล้วก็เดอะมอลล์สโตนที่สาขาของบางกะปิอยู่ที่ชั้น2สาขางามวงวานอยู่ที่ชั้น5สาขาของท่าพระอยู่ที่ชั้น1ค่ะศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมสุขุมวิทก็อยู่ที่ชั้น M สามารถที่จะไปกันได้ในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้บ้านทรงไทยย่านวงสว่างนะคะหรือไม่ก็ไปกันได้ที่โรงพยาบาลสาขาของบริการโลหิตชาติทั่วประเทศแล้วยังมีที่ภาคบริการโลหิตชาติ12แห่งทั่วประเทศค่ะก็จะมีที่จังหวัดของลพบุรีชลบุรีราชบุรี นครราชสีมาที่ขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชที่ทุ่งสงแล้วก็ที่สงขลายังไปกันได้ที่ภูเก็ตอีกหนึ่งที่นะคะแล้วก็คือการบริจาคโลหิตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในด้านของการทำความดีการบริจาคโลหิตให้เขาบอกว่าผู้ที่บริจาคโลหิตจะต้องเสียสละในด้านของเวลาของตนเองด้วยแล้วก็เสียสละในด้านของโลหิตในร่างกายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนถึงว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งเป็นการสำรองในด้านของโลหิตที่มีปริมาณมากเพียงพอในด้านของการรักษาผู้ที่ป่วยอย่างกระทันหันด้วยนะคะก็เรียกว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้ค่ะใครที่นะคะร่างกายพร้อมใจพร้อมก็สามารถที่จะไปกันได้หรือไม่ก็ถ้าใครอยากจะนะคะเรียกว่าเป็นการดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สามารถที่จะดาวน์โหลดกันได้ที่ของทางกรมประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของ www.prd.go.th นะคะก็ใครที่อยากจะได้แล้วก็มีระดับไว้ที่บ้านก็สามารถที่จะดาวน์โหลดกันได้ค่ะแล้วก็มีในด้านของเรียกว่าเป็นกิจกรรมนะคะร่วมกันค่ะเชิญชวนร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาก็ประมาณสิ้นเดือนนะคะวันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคมทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวิถีธรรมวิถีพุทธค่ะน้อมรำลึกถึงหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพัฒนาจิตใจด้วยสร้างสติแล้วก็เติมเต็มความสุขในช่วงของเทศกาลวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาค่ะที่อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชาลัยพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็รับสมัครกันจนถึงวันที่24กรกฎาคมมีด้วยกันนะคะยื่นใบสมัครด้วยตนเองค่ะที่กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้สำนักงานพุทธมณฑลอาคารหลวงพ่อปากน้ำหลังที่2สามารถที่จะไปกันได้นะคะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้ค่ะที่หมายเลข024417966นะคะ024417966ถ้าค่ะใครอยากจะไปร่วมปฏิบัติธรรมตรงนี้ก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะก็บอกกล่าวข่าวๆกันค่ะหรือไม่ก็นะคะเรียกว่าอยากจะเชิญชวนการไปร่วมกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะเนื่องในวาระครบรอบ31ปีแห่งการสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือไม่ก็สมเด็จย่าที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะก็เชิญชวนประชาชนค่ะไปร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็น้อมสำนึกในพระเมตตาของพระองค์ท่านที่หาที่สุดไม่ได้นะคะก็วันนี้ค่ะวันเสาร์ที่18กรกฎาคมในช่วงของเวลา 9:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถขออภัยนะคะบรมราชินีค่ะก็ที่เขาเรียกว่าหลังวัดอนงคารามซอยสมเด็จเจ้าพระยา3เขตคลองสานกรุงเทพนะคะภายในก็จะมีกิจกรรมเรียกว่าทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน5รูปด้วยกันมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติกล่องจากเขาเรียกว่าเป็นกล่องจิตไทยครองใจชนนะคะแล้วก็โดยมีเขาเรียกว่าเป็นนักมะคุเทศน้อยรุ่นที่17ก็จะคอยให้คำบรรยายแล้วก็มีกิจกรรมตรงนี้ด้วยไปเวิร์กช็อปกันเป็นการเปิดการหรือไม่ก็เปิดบ้านแห่งความทรงจำตรงนี้หรือไม่ก็จะเดินทางกันอย่างไรนะคะว่าอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก็ได้ที่หมายเลข024377799นะคะ024377799ค่ะก็ลองดูนะคะว่าใครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมตรงนี้ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะร่วมการเป็นจิตศรัทธาร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเทียนมาสาผ้าอาบน้ำฝนเทียนพุ่มแล้วก็เทียนปฏิโมกนะคะแล้วก็ปัจจุบันมีการบำรุงแล้วก็ในด้านของพระอารามด้วยระหว่างการพรรษาตรงนี้เนื่องในก็เรียกว่าจะนำไปถวายแก่วัดไทยในแดนพุทธภูมิจำนวนถึง52วัดด้วยกันค่ะก็วันเสาร์นี้นะคะในช่วงของเวลา14นาฬิกาก็ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธยันตีตำบลศรีสะจระเข้น้อย นะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็ถ้าใครที่ว่างๆจากงานก็สามารถที่จะไปกันได้หรือไม่ถ้าไม่สะดวกนะคะสามารถที่จะโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันได้ค่ะที่ของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็ที่หมายเลขของ439-123-106-7นะคะก็ที่วัดไทยกสิณารามก็เรียกว่าใครที่อยากจะทำบุญตรงนี้ก็สามารถที่จะร่วมด้วยช่วยกันก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะแล้วก็พูดในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเทียนพรรษาตรงนี้นะคะทางอุบลราชธานีก็เรียกว่าเป็นการเปิดต้นเทียนสืบสานตำนานเทียนพรรษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการด้วยความสูงกว่า5เมตรยาวกว่า20เมตรนะคะก็ถ้าใครที่ผ่านไปในช่วงของเสาร์อาทิตย์นะคะทางอุบลราชธานีก็สามารถที่จะไปดูกันได้ว่าทั้งสวยแล้วก็สูงอะไรแบบนี้หรือไม่ก็ใครที่อยู่ทางโคราชนะคะบอกว่ามีการเปิดตัวในด้านของต้นเทียนเขาบอกว่าเป็นหน้าของนักร้องศิลปินของไทยนะคะแต่ว่านางไปดังในระดับโลกก็คือหน้าของน้องลิซ่านี่เองนะคะเรียกว่านางนี่ก็ดังเหมือนกันนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนก็อยากจะไปดูนะคะว่ารอเทียนในการแกะเทียนเป็นหน้าของน้องลิซ่านี่จะสวยงามสักแค่ไหนนะคะก็เรียกว่าน้องประสบความสำเร็จในด้านของการร้องเพลงนะคะพูดถึงในด้านของการร้องเพลงตรงนี้แล้วนะคะก็มีอีกหนึ่งคนนะคะที่อยากจะแนะนำแล้วก็เสนอตรงนี้นะคะหลายๆคนก็คงจะไม่รู้จักน้องนะคะก็บอกว่าเรียกว่าเป็นฟีเวอร์เลยก็ว่าได้สำหรับน้องเนเน่นะคะเขาบอกว่าก็หลายคนก็คงจะรู้จักกันแล้วก็หลังจากที่น้องไปสร้างชื่อเสียงที่อเมริกาก็ทาเลนต์นะคะก็เรียกว่าไปร้องเพลงซอมบี้อะไรตรงนี้แล้วก็กลับมาให้ความสนใจจากทั่วโลกหลังจากที่น้องไปสร้างชื่อเสียงก็กลับมาโชว์พลังเล่นกีตาร์นะคะกับเพลงซอมบี้ตรงนี้บนเวทีน้องกลับมาที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นแฟนๆนะคะให้การต้อนรับในด้านของตรงนี้เรียกว่าหลายจังหวัดหลายผู้คนทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะก็เดินทางมาชมก็เรียกว่าร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆตรงนี้ด้วยค่ะพูดถึงน้องตรงนี้แล้วนะคะบอกว่าสาวน้อยมหัศจรรย์น้องเนเน่ตรงนี้บอกว่าคือเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟตรงนี้น้องพูดในรายการถ้าใครได้ชมในรายการของโหนกระแสนะคะนำมาพูดสักนิดนึงที่ในด้านของก็บอกว่าชื่อน้องเนเน่นี่มันมาจากไหนนะคะบอกว่าที่ตัดสินใจนะคะใช้ชื่อคำว่าน้องเนเน่ตรงนี้บอกว่าเป็นคำที่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่าชื่อแพรวรัติการเนี่ยทำให้ชาวต่างชาติบอกว่าเรียกกันไม่ค่อยถูกนะคะนักมักจะออกเสียงกันแบบผิดเพี้ยนไปมากก็เลยเริ่มว่ามีความคิดว่าเราจะต้องมีการตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกเลยตัดสินใจใช้ชื่อเนเน่จากที่เขาบอกว่ามีความที่น่ารักแล้วก็เรียบง่ายด้วยส่วนด้านของคุณพ่อก็บอกด้วยนะคะว่าเรื่องราวตรงนี้ก็คือมีแฟนคลับจริงๆชาวต่างชาติท่านหนึ่งก็บอกว่าเป็นผู้ที่ตั้งชื่อตรงนี้ให้นะคะเป็นแฟนคลับบอกว่ายอมรับตรงๆว่าชื่อเนี้ยมันเรียกยากแล้วก็ออกเสียงยากด้วยว่าแพรวเนี่ยออกเสียงไม่ถูกก็เลยตั้งชื่อตรงนี้ให้น้องเลยตัดสินใจว่าใช้ชื่อนี้เนเน่นะคะเป็นความน่ารักแล้วก็สดใสนะคะแล้วก็เรียกง่ายด้วยค่ะส่วนมีนักแสดงอีกท่านหนึ่งนะคะก็คุณอ้ําอธิชาติชุมนานนท์ค่ะบอกว่าเล่าเรื่องราวนะคะผ่านในด้านของเป็นการโพสต์ภาพข้อความผ่าน Instagram ส่วนตัวเป็นโมเมนต์เขาเรียกว่าสุดเซอร์ไพรส์ก็ว่าได้ระหว่างที่เดินทางไปถ่ายทำรายการที่จังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสไปแวะไปชมแล้วก็ให้กำลังใจเยาวชนคนไทยกำลังเป็นกระแสเขาเรียกว่าท็อปออฟทาวน์นะคะทั่วโลกน้องเนเน่สาวน้อยวัย16ค่ะแล้วก็เรียกว่าชื่นชมในความสามารถตรงนี้เป็นชาวร็อกสายเลือดไทยนะคะหลังจากที่น้องไปสร้างชื่อเสียงกระหึ่มทั่วโลกในระดับของอเมริกันก็อตทาเลนต์นะคะแล้วก็บอกว่าน้องนี่โดดเด่นมากสะท้อนให้เห็นเขาเรียกว่าเป็นพลังของเด็กไทยค่ะที่ควรที่จะสนับสนุนอีกหนึ่งคนเหมือนกันนะคะพูดถึงในด้านของเขาเรียกว่าเป็นพลังนะคะเป็นความรู้เป็นความคิดตรงนี้แล้วนะคะก็มีอีกหนึ่งคนนะคะที่อยากจะชื่นชมเหมือนกันก็บอกว่าเป็นนะคะยอมรับตรงนี้ค่ะน้องฟ้าใหม่นะคะแทนเลือไทยพันธุมณีก็บอกว่าเป็นการฝากในด้านของเป็นพลังแล้วก็เป็นกำลังใจว่าใครที่อยู่ในภาวะตรงนี้นะคะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็สามารถที่จะทำอะไรได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่อยากจะบอกเล่าเรื่องราวให้หลายๆคนฟังนะคะว่าเราเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแบบนี้แล้วสามารถที่จะทำอะไรได้แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ก็ เป็นพลังใจแล้วก็มุ่งมั่นว่าเราจะทำความดีตรงนี้ให้แน่ๆนะคะก็เดี๋ยวมีเสียงของน้องฟ้าใหม่กันค่ะ
1: สวัสดีครับผมสุภชาติพันธุมณี
2: และหนูนางสาวแทนฤทัยพันธุมณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
1: ช่วงนี้เห็นฟ้าใหม่ไปเป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมในนามของคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครหลายงานเลยนะลูกมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะลูก
2: หนูได้ไปเข้าร่วม2กิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะพ
1: ่อ
2: กิจกรรมแรกเลยนั่นก็คือโครงการรณรงค์การสร้างสุขภาวะด้วยความเข้าใจพัฒนาการสื่อสารรณรงค์เพื่อลดการตีตราในประเด็นเพศสภาวะ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับเยาวชนค่ะจัดโดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยและมูลนิธิ SIYสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นั่นเองค่ะที่โรงแรมเดอะพาราโซกรุงเทพมีเยาวชนจากหลากหลายองค์กรเลยได้มาเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการลดการตีตราในประเด็นเพศสภาวะ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงปัญหาสุขภาพจิตความรุนแรงในครอบครัวและการกลั่นแกล้งกันในสังคมค่ะ
1: เรื่องพวกนี้นะครับเป็นปัญหาที่เด็กและเยาวชนหลายคน

0: แล้วอีกกิจกรรมหนึ่งแล้วลูกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหม
1: ถูกต้องแล้วค่ะหนูได้ไปเข้าร่วมกิจกรรม Youth Voice ปั้นเรื่องเปลี่ยนโลกที่หอศิลป์บ้านจิมทอมสันกรุงเทพมาค่ะงานนี้เนี่ยเขาก็ให้เยาวชนช่วยกันคิดว่าจะสื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้คนหันมาสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะโดยพวกเราก็ได้ระดมความคิดกันสร้างโครงเรื่องภาพยนตร์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมฝึกการทำงานกันเป็นทีมเล่าเรื่องผ่านสื่อสร้างสรรค์เพื่อให้คนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในมุมที่เข้าถึงง่ายดูแล้วสามารถเข้าใจได้เลยเพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันอย่างเช่นในชีวิตประจำวันเราควรที่จะแยกขยะก่อนทิ้งและอะไรที่รีไซเคิลได้ก็ควรแยกไว้รีไซเคิลเพื่อถือว่าได้ช่วยสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ฟังดูแล้วทั้งสองกิจกรรมเนี่ยแม้จะเป็นคนละเรื่องนะครับแต่ก็มีเป้าหมายเดียวกันคือให้เยาวชนลุกขึ้นมาเป็นพลังในการสร้างสังคมที่ดีขึ้นทั้งเรื่องการเคารพความแตกต่างการดูแลสุขภาวะทางเพศและก็การรักษาสิ่งแวดล้อมครับ
1: ถูกต้องเลยค่ะพ่อหนูเชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าถ้าการเปิดโอกาสให้เยาวชนเนี่ยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการลงมือคิดลงมือทำร่วมกันแล้วจะสามารถช่วยสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ให้ขับเคลื่อนสังคมในด้านต่างๆได้เพราะเมื่อทุกคนเริ่มจากการเข้าใจและรับผิดชอบต่อส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นด้วยเลยนะลูกการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากการลงมือทำของคนตัวเล็กๆโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตนะลูก
1: ถูกต้องแล้วค่ะพ
0: ่อวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: พวกเราสองคนพ่อลูกขอลาไปก่อนครับผมสุภชาติพันธุมณี
1: และหนูแทนฤทัยพันธุมณีสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะก็เรียกว่าคือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใดขอให้มีจิตใจที่ดีแล้วก็มุ่งมั่นก็จะประสบความสำเร็จได้แน่นอนก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันค่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะกำลังกัก

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ช่วงนี้ชีวิตก็แย่ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆค่ะการผจญภัยของสองหนุ่มเขาจับไปผจญภัยอะไรกันแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: นิทานไทย
4: การผจญภัยของสองหนุ่มกาลครั้งหนึ่งยังมีช่างตัดเสื้อและช่างทำรองเท้าพวกเขาตัดสินใจออกจากเมืองเล็กๆเพื่อไปแสวงโชคในเมืองใหญ่ก็อย่างที่คุณเห็นพวกเขาทั้งสองค่อนข้างจะแตกต่างกัน
5: หยุดทำเสียงน่ากลัวนะสักทีนะแค่พวกสัตว์ป่าก็น่ากลัวพอแล้วอย่าเครียดไปหน่อยเลยพี่ชายการร้องเพลงอย่างร่าเริงช่วยการเดินทางเราสั้นลงเสียงเพลงไม่ทำให้การเดินทางสั้นหรอกนะมีแต่จะทำให้รำคาญขึ้นสิไม่ว่านายดูเหนื่อยนะอ๋อนี่ดื่มน้ำสักหน่อยมันจะช่วยนายรู้สึกดีขึ้นโอ้น้ำไม่เย็นแล้วอ่ะแย่จริงโถ่เอ้ย
4: หลังจากเดินทางได้หนึ่งวันพวกเขามาถึงเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งพวกเขาลองเสี่ยงโชคที่นั่นช่างตัดเสื้อร่าเริงและเป็นมิตรมากทำให้ผู้คนต่างเข้าร้านเขาในขณะที่ช่างทำรองเท้าบูดบึ้งและขี้หงุดหงิดไม่ค่อยมีลูกค้าเข้ามาเลย
5: นี่ตัดชุดให้ฉันหน่อยสิโอ้ได้เลยครับสีแจ่มมากเหมาะกับคุณมากเลยรสนิยมคุณนี่ดีจริงๆเลยนะครับดีมากขอบคุณนะแล้วพอจะทันได้พรุ่งนี้ไหมครับโอ้ได้แน่นอนครับผมจะเตรียมไว้ให้พรุ่งนี้คุณได้รอจัดอย่างแน่นอนเลยละผมอยากได้รองเท้าคู่ใหม่สักคู่พอจะเตรียมให้ทันพรุ่งนี้ไหมครับโดยเท้าที่น่าเกลียดและเสียรูปแบบนั้นน่ะเหรอฉันคงต้องใช้เวลาทั้งคืนน่ะเพื่อจะทำให้มันพร้อมในวันพรุ่งนี้ไม่ต้องครับคุณผู้หญิงผมจะเตรียมมันให้พร้อมในอีก2วันนี่เป็นชุดที่สวยที่สุดที่ผมเคยเจอเลยนะครับ
4: คุณช่างอารมณ์ดีนี่ค่ะจ่ายล่วงหน้าช่างตัดเสื้อทำเงินได้มากมายในขณะที่ช่างทำรองเท้าไม่ค่อยมีเลยช่างทำรองเท้าเห็นและเริ่มอิจฉาช่างตัดเสื้อไม่นานก็ถึงเวลาที่เขาต้องจากเมืองนี้ไปอีกครั้ง
5: ไปเถอะเพื่อนถึงเวลาที่เราต้องไปแล้วใช่สินายก็พูดได้ก็นายน่ะมีโชคอยู่เสมอนี่นะแต่โชคไม่เคยเข้าข้างฉันเลยไม่ว่าจะไปไหนต้องมีโชคสักวันละเพื่อนบางทีนายอาจจะโชคดีในเมืองต่อไปก็ได้ไปซื้ออาหารก่อนเดินทางกันเถอะนะโอเคนะไปเร็วนี่นายจะบ้าเหรอเราต้องเตรียมอาหารเผื่อ7วันเลยนะไม่หรอกเมืองข้างหน้า2วันก็ถึงมันมีทางลัดฉันเคยได้ยินแล้วถ้าเราไม่เจอทางลัดล่ะเราก็ต้องใช้เส้นทางหลักไป7วันเลยนะโอเคฉันจะเลือกเชื่อในสิ่งที่ดีที่สุดเราจะเตรียมอาหาร7วันสำหรับนายและ2วันสำหรับฉัน
4: ดังนั้นช่างตัดเสื้อใช้เงินอย่างมีน้ำใจเขาซื้ออาหารให้ช่างทำรองเท้าด้วยและพวกเขาทั้งคู่ก็เดินทางไปยังเมืองถัดไปพวกเขาเดินอยู่นานและพบว่าพวกเขาหาทางลัดไม่เจอดังนั้นพวกเขาจึงต้องใช้เส้นทางหลักไปยังเมืองช่างตัดเสื้อพกอาหารมาเพียง2วันไม่นานอาหารเขาก็คงหมด
5: อ๋อนี่เป็นขนมปังชิ้นสุดท้ายของฉันแล้วเป็นไงล่ะฉันบอกนายแล้วเราอาจจะหลงทาง นายเนี่ยไม่ฟังเองนะป้าจะดูแลเราเองพี่ชายมาเถอะเราต้องเดินต่อแล้ว
4: พวกเขาเดินต่อไปอีก2วันใน2วันช่างทำรองเท้ากินอาหารอย่างเต็มอิ่มในขณะที่ช่างตัดเสื้อไม่เหลืออะไรให้กินเลยเขาเหนื่อยและเขาก็หิวมากๆในวันที่3เขาทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาขอกับช่างทำรองเท้า
5: พี่ชายขอแบ่งอาหารให้ฉันหน่อยจะได้ไหมฉันหิวมากเลยฉันไม่ได้กินอะไรเลย2วันที่ผ่านมานี้พี่ยังเหลืออีกตั้งเยอะนี่นาแบ่งให้นายแล้วฉันต้องหิวอย่างงั้นน่ะนายควรจะเตรียมมาเองตอนที่นายยังทำได้นะโถพี่ฉันหิวตายแน่ถ้าไม่ได้กินข้าวฉันแบ่งเงินกับพี่ได้นะถ้าพี่ยอมแบ่งอาหารให้ฉันสักหน่อยนะโอ้นายคิดว่านายรวยกว่าฉันงั้นสิใช่ไหมนายก็แค่โชคดีกว่าฉันน่ะได้งั้นเอาเงินทั้งหมดของนายให้ฉันแล้วฉันจะแบ่งอาหารให้อะไรนะฉันเป็นคนซื้ออาหารนั่นนะฮึแล้วทำไมนายไม่ไปซื้อเองล่ะในป่าแบบนี้ไงก็ได้โอเคตามตกลงเอานี่เอาไปทำไมมันน้อยจังเลยอ่ะหรือจะไม่เอาอะไรเลยล่ะฮะก็ได้
4: ขนมปังที่ช่างทำรองเท้ามอบให้นั้นน้อยมากๆขนาดนกยังกินไม่อิ่มเลยดังนั้นช่างตัดเสื้อจึงหิวโหยเขาวิงเวียนเหนื่อยล้าและอ่อนแรงลงในบ่ายวันนั้นเขารู้สึกหน้ามืดและล้มลงไปกับพื้นช่างทำรองเท้าที่เห็นแก่ตัวเดินไปยังเมืองโดยไม่สนใจหลังจากผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงช่างตัดเสื้อก็ฟื้นขึ้นและได้ยินเสียงนกสองตัวคุยกับเขา
3: เห็นช่างทำรองเท้าโหดร้ายนั่นใช่เพื่อนนายไหม
5: แต่ในชีวิตต้องคอยช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นเสมอนี่กินแอปเปิ้ลซะแล้วความเหนื่อยล้าทั้งหมดของนายก็จะหายไป
3: เดินต่อไปในทิศตะวันออกนะนั่นเป็นทางไปสู่เมืองใหญ่มันน่าจะใช้เวลาสัก2วัน
5: โอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากๆ
4: ความเหนื่อยล้าทั้งหมดของช่างตัดเสื้อหายไปในทันทีที่เขากัดแอปเปิ้ลและเขาเดินทางไปยังเมืองได้อีกครั้งไม่นานเขาก็เริ่มหิวอีกถึงแม้เขาจะมีแอปเปิ้ลแต่ร่างกายของมนุษย์ต้องการมากกว่านั้นเพื่อความอยู่รอดแต่แอปเปิ้ลทำให้เขาแข็งแรงขึ้นเขามองเห็นเป็ดในสระเขาจึงจับพวกมันมาหนึ่งตัว
5: ฉันหิวมากเลยเจ้าเป็ดขอโทษทีนะแต่ว่าฉันคงต้องกินนายแล้ว
4: โอ้ได้โปรดไว้ชีวิตฉันด้วยฉันมีลูกและครอบครัวนะถ้านายกินฉันความหิวของนายก็จะดีขึ้นในไม่กี่ชั่วโมงแต่ลูกๆของฉันต้องกำพร้าแม่ของเขาตลอดชีวิตเลยนะ
5: โอ้ความหิวทำให้ฉันเป็นแบบนี้ฉันทนหิวแทบไม่ไหวแต่ไม่เป็นไรฉันจะปล่อยเธอไป
4: ขอบใจมากมนุษย์ฉันสัญญาฉันจะตอบแทนความเมตตาของนายและจะช่วยนายในสักวัน
5: นั่นเป็นความคิดที่สูงส่งมากขอบคุณมากนะ
4: ดังนั้นช่างตัดเสื้อจึงเดินต่อไปด้วยความหิวไม่นานเขาพบกับรังน้ำผึ้ง
5: อ๋อถ้าได้กินน้ำผึ้งสักหน่อยคงคลายความหิวของฉันได้บ้างละ
4: ได้โปรดอย่าทำลายรังของเราเลยนะพวกเราใช้เวลาตั้งนานกว่าจะสร้างมันขึ้นมาได
5: ้แต่ฉันหิวมากฉันอยากจะกินอาหาร
4: น้ำผึ้งน่ะอาจจะช่วยให้ท่านหิวน้อยลงได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่พวกเราต้องใช้เวลาสร้างรังตั้งหลายอาทิตย์น่ะ
5: ก็ได้ฉันจะไม่ทำอะไรรังของเธอ
4: ขอบใจมากมนุษย์ฉันสัญญาฉันจะตอบแทนความเมตตาของนายและช่วยนายในสักวันนึง
5: นั่นเป็นความคิดที่สูงส่งมากขอบคุณนะ
4: ดังนั้นช่างตัดเสื้อเดินไปเรื่อยจนถึงเมืองใหญ่เขาตกแต่งชุดให้ภรรยาของพ่อค้าและได้ค่าตอบแทนมาเป็นอย่างดี เขาเริ่มเปิดร้านของตัวเองในเมืองด้วยความใจดีอย่างเป็นธรรมชาติลูกค้าต่างเข้ามาหาเขาและไหนไม่ช้าช่างตัดเสื้อก็มีชื่อเสียงมากในเมืองเขาถูกแต่งตั้งให้เป็นคนตัดเสื้อของกษัตริย์แต่บางครั้งโชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นช่างตัดเสื้อในวังช่างทำรองเท้าก็กลายมาเป็นช่างทำรองเท้าในราชวงศ์เช่นกันเขายังคงอิจฉาช่างตัดเสื้ออยู่ตลอดเวลา
5: อ้อช่างเป็นเสื้อคลุมที่สง่างามจริงๆนะช่างตัดเสื้อของข้าทำไมเจ้าไม่ทำรองเท้าใหม่ให้เข้ากับชุดที่ช่างตัดเสื้อทำล่ะฮะตามพระประสงค์เลยฟ้าบาทรองเท้าของเจ้าต้องยิ่งใหญ่และเหมาะสมกับเสื้อคลุมตัวนี้ขอรับฟ้าบาท
4: ช่างทำรองเท้าอิจฉาช่างตัดเสื้อมากขึ้นพระราชาทรงโปรดช่างตัดเสื้อมากดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะกำจัดช่างตัดเสื้อ
5: ฟ้าบาทช่างตัดเสื้อน่ะฝีมือดีก็จริงแต่ข้าเกรงว่ามารยาทของเขาไม่ค่อยจะดีเลยเจ้าไม่ความว่าอย่างไรช่างตัดเสื้อไม่ค่อยสุภาพและเขาก็โอ้อวดมากเขาอวดอ้างเกี่ยวกับท่านและพระราชวังแห่งนี้ด้วยนะจริงเหรอเขาพูดยังไงบ้างท่านจำเกี่ยวกับมงกุฎโบราณที่ปู่ของท่านทำหายในป่าได้ไหมโอ้ได้สิมงกุฎน่าวิเศษมากเลยข้าหวังว่าข้าจะได้มันกลับคืนมาข้าได้ยินช่างตัดเสื้อนะโอ้อวดไว้เมื่อวันก่อนเขาบอกว่าเขาจะนำมงกุฎกลับมาใน24ชั่วโมงอย่างงั้นเหรอเขากล้าลามป่ามรดกตกทอดแล้วเนี่ยเรียกเขามาพบข้าเดี๋ยวนี้เลยขอรับฟ้าบาทข้าได้ยินมาว่าเจ้าสามารถนำมงกุฎโบราณกลับมาได้อย่างงั้นเหรอฟ้าบาทข้าไม่เจ้าเป็นคนดีนะช่างตัดเสื้อข้าไม่คิดเลยเจ้าจะขี้อวดขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นก็ได้ข้าใช้โอกาสนำมงกุฎมาเอามาคืนให้ข้าใน24ชั่วโมงหากเจ้าทำไม่ได้เจ้าต้องถูกเนรเทศออกจากเมืองนี้ตลอดไป
6: เออแต่ว่า
5: เจ้ามีเวลาแค่24ชั่วโมงนะ
4: ช่างตัดเสื้อรู้ว่างานนี้ไม่มีทางเป็นไปได้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามงกุฎหน้าตาเป็นยังไงเขาเก็บกระเป๋าและออกจากเมืองด้วยความเศร้าเขาเข้ามาในป่าใกล้ๆเมืองอีกครั้งหนึ่งเขามาถึงสระที่เคยพบเป็ดและนั่งพักที่นั่นเฮ้ hey, เจ้ามนุษย์เป็นยังไงบ้าง
6: โอ้ก็ดีนะเพื่อนแต่โชคชะตานำข้ากลับมาทางนี้และต้องออกจากเมืองนี้อีกครั้งหนึ่งแล้ว
4: โอ้ทำไมเหรอเกิดอะไรขึ้นช่างตัดเสื้อเล่าทุกอย่างให้เป็ดฟังมงกุฎของราชางั้นเหรอมันเนอะจมอยู่ใต้สระแห่งนี้มาหลายสิบปีแล้วปู่ของราชาเคยพักที่นี่ในตอนที่เขากำลังดื่มน้ำมงกุฎของเขาได้ตกลงตรงนี้โดยบังเอิญ
6: เธอช่วยเอามันมาให้ฉันได้ไหม
4: ได้แน่นอนดังนั้นครอบครัวของเป็ดจึงมุดลงไปในน้ำช่างตัดเสื้อขอบคุณเป็ดและรีบกลับมายังพระราชวังพระราชาพอใจมากๆและนั่นยิ่งทำให้ช่างทำรองเท้าอิจฉามากขึ้นในมิช้าเขาก็วางแผนจะกำจัดช่างตัดเสื้ออีกครั้ง
5: มันก็ดีที่เขาพบมงกุฎนะฟ้าบาทแต่ช่างตัดเสื้อนะยิ่งโอ้อวดมากขึ้นไปอีกนะอะไรนะเขาพูดว่าเช่นไรล่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงช่างตัดเสื้อแต่เขายังเป็นช่างแกะสลักด้วยเขาสามารถปั้นขี้ผึ้งเป็นพระราชวังแห่งนี้ได้ทำได้ทุกห้องเสาทุกต้นและทำทุกอย่างในวังแห่งนี้ได้เหมือนทุกระเบียดนิ้วเลยโดยบอกว่าใช้เวลาแค่24ชั่วโมงเท่านั้นโอ้ช่างตัดเสื้อนี่เป็นชายที่มีพรสวรรค์มากมายจริงแล้วเนี่ยงั้นเรียกเขามาเดี๋ยวนี้เลยได้ครับฟาบัตเจ้าสามารถสร้างแบบจำลองจากพระราชวังนี้ได้ใช่ไหมว่าไง
6: ฟาบาทคือข้าไม่
5: งั้น จ้ามีเวลา24ชั่วโมงที่จะสร้างแบบจำลองจากพระราชวังแห่งนี้ให้เหมือนทุกระเบียดนิ้วนะหากมีตะปูหรือหน้าต่างสักบานที่หายไปเจ้าจะถูกเนรเทศจากมือของข้าตลอดไปขอรับฝ่าบาท
4: ช่างตัดเสื้อคิดว่าครั้งนี้คงไม่มีใครช่วยได้แล้วเขาเก็บกระเป๋าและเดินทางออกจากเมืองในขณะที่เขาเดินอยู่ในป่าเขาได้ยินเสียงเรียกขึ้นว่าไงมนุษย์จะดูเศร้านะช่างตัดเสื้อหันไปและพบกับผึ้งราชินีช่างตัดเสื้อบอกเธอทุกอย่างเกี่ยวกับแบบจำลองจากขี้ผึ้งแค่นี้เองเหรอกลับบ้านไปพักผ่อนซะมนุษย์เหล่าผึ้งของข้าจะสร้างแบบจำลองให้กับเจ้าเองช่างตัดเสื้อกลับไปที่บ้านและพวกผึ้งก็บินไปสำรวจพระราชวังทุกซอกทุกมุมหน้าต่างทุกบานเสาทุกต้นตะปูทุกดอกและจากนั้นก็สร้างมันในตอนเช้าและนำไปมอบแด่ช่างตัดเสื้อช่างตัดเสื้อนำมันไปมอบแด่ราชา
5: โอ้พระเจ้ามันงดงามมากดีมากช่างตัดเสื้อเจ้ามีอะไรจะพูดเกี่ยวกับสิ่งนี้ไหมเจ้ายังจะพูดว่าช่างตัดเสื้อโอ้อวดอยู่หรือเปล่าล่ะว่ายังไง
7: ขอประทานโทษด้วยฟาบาท
5: ข้าเคยสงสัยนะว่าคนคนหนึ่งจะทำอะไรลับหลังคนอื่นเจ้าน่ะอิจฉาช่างตัดเสื้อสินะและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเจ้าทิ้งเขาให้อดตายอยู่ในป่า
7: ฟาบาทท่านรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอ
5: ข้าไปถึงราชาข้าต้องรู้ทุกสิ่งในเมืองนี้ข้าคอยติดตามช่างตัดเสื้อและสัตว์ในป่าก็บอกข้าทุกอย่างมันเป็นความจริงที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วเจ้าน่ะเป็นชายที่ร้ายกาจและเห็นแก่ตัวมากนะช่างทำรองเท้าออกจากวังและอาณาจักรของข้าเดี๋ยวนี้เลย
7: ฟาบาทได้โปรดเถอะให้อภัยเขาด้วยฟาบาท
5: ข้ายกโทษให้เขาแล้วไม่งั้นคงจับขังคุกไปแล้วล่ะสำหรับการพยายามปล่อยเจ้าอดตายนะแต่เขาต้องมาอยู่ในอาณาจักรของข้าออกไปเดี๋ยวนี้เลยและเจ้าช่างตัดเสื้อข้าภูมิใจมากที่มีพลเมืองอย่างเจ้าในอาณาจักรข้าเจ้าจะอยู่ที่นี่อย่างหรูหราและสบายจนกว่าจะถึงวาระสุดท้าย
4: นั่นเป็นเพราะสิ่งดีๆที่เขาทำช่างตัดเสื้ออาศัยอยู่อย่างมีความสุขและได้รับความเคารพในชีวิตที่เหลือของเขาช่างทำรองเท้าถูกเนรเทศออกจากเมืองและไม่มีใครเคยได้ยินเกี่ยวกับเขาอีกเลย
2: ค่ะกลับมาพบกันช่วงสุดท้ายนะคะก็พยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงนะคะว่าเดินทางกันอย่างไรนะคะเพราะว่าประเทศไทยอาจจะมีฝนลดลงแต่ว่าอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณของประเทศเวียดนามตอนบนนะคะขณะที่มรสุมทางภาคตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยแล้วก็รวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะเดินทางกันอย่างไรนะคะทางภาคเหนือก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะฝนอาจจะตกสะสมนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือไม่ก็น้ำล้นตลิ่งค่ะเดินทางก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่ว่าทางภาคใต้ก็มีฝนคลื่นเหมือนปกติด้วยค่ะก็คร่าวๆอีกสักนิดนึงนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะเรือด่วนเจ้าพระยาก็บอกมีการปรับลดราคาลง1บาทนะคะเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดนะคะเป็นผู้ที่ให้บริการนะคะสายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดจนถึงท่าเรือวัดสิงห์ขอนนะคะบอกว่าตั้งแต่เมื่อวันที่17เนื่องจากว่าราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยมีการปรับลดราคาลงก็จะประกอบไปด้วยเรือธงส้มนะคะเส้นทางนนทบุรีวัดสิงห์ขอนจาก18ก็เหลือ17บาทลดลง1บาทนะคะแล้วก็เรือของธงสีส้มค่ะเส้นทางนนทบุรีสาทร23หรือ22บาทเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีก็16บาทหรือ15บาทเส้นทางจากนนทบุรีสาทรนะคะ23ก็หรือ22บาทค่ะส่วนทางเส้นทางปากเกร็ดสาทรนะคะ35บาทก็ลดลง1บาทหรือ34ส่วนในด้านของเรือธงแดงปรับอากาศจากนนทบุรีสาทร32บาทเหลือ31บาทนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะว่าถ้าน้ำมันลดลงก็จะมีการปรับลดลงอีกนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะเพราะว่า หลายคนก็ใช้ในด้านของการเดินทางเดินเรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเดินทางกันยายก็ระมัดระวังในด้านของหรือว่ามีคลื่นอะไรตรงนี้อยู่ด้วยนะคะมีเสื้อชูชีพหรืออะไรแบบนี้ก็จะต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าอาจจะมีฝนกันอยู่นะคะส่วนในด้านของช็อปตรงนี้นะคะใครที่นะคะไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้ก็เลือกซื้อสินค้าก็บอกว่าก็มีในด้านของสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษค่ะก็มีการจัดกันทุกวันศุกร์นะคะสัปดาห์หน้าก็วันที่31กรกฎาคมนะคะส่วนในเดือนสิงหาคมก็วันที่14แล้วก็28ส่วนเดือนกันยายนค่ะวันที่11แล้วก็วันที่25กันยายนในช่วงของเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะคะก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหากันดูนะคะว่าสินค้าจะเป็นอย่างไรนะคะก็เรียกว่าอะไรแบบนี้ก็ดีเหมือนกันก็เรียกว่ารวมด้วยช่วยกันคือรัฐช่วยเราก็สามารถที่จะซื้อสินค้าในราคาประหยัดกันได้ด้วยนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะแล้วค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะพ่อกลับบ้านสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะรัฐบาลเปิดทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 17-31 กรกฎาคมนี้ผ่าน4ช่องทางย้ำแก้ไขข้อมูลได้ถึง16สิงหาคมเพื่อรักษาสิทธิ์และมีรายงานเรือสินค้าติดธงไทยถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุสสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5มา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตรา5มา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: าวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยสามารถดำเนินการได้ผ่าน4ช่องทางที่รัฐบาลจัดเตรียมเพื่ออำนวยความสะดวกโดยผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคม2569มิเช่นนั้นอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์สำหรับการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อคลาดเคลื่อนได้รับการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ขอทบทวนยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมต่อกันที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานอ้างอิงสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านว่ามีเรือสินค้าติดธงไทยถูกกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC โจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ1ลำเมื่อวันศุกร์ที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและพยายามแล่นผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายหรือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
1: สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังร้อนระอุกองทัพสหรัฐยกระดับและขยายขอบเขตการโจมตีจากพื้นที่ทางตอนใต้ไปยังตอนกลางของอิหร่านขณะที่ปฏิบัติการทิ้งระเบิดปูพรมยังคงดำเนินต่อเนื่องเป็นคืนที่7ด้านสื่อท้องถิ่นอิหร่านรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือบรรทุกน้ำมัน2ลำหลังแล่นผ่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่กองทัพอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายฐานทัพสหรัฐที่ตั้งอยู่ในประเทศพันธมิตรของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียอย่างต่อเนื่องรวมถึงที่คูเวตซึ่งทางกองทัพคูเวตเปิดเผยว่ามีกำลังพลได้รับบาดเจ็บหลายนายส่วนสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงที่เกิดขึ้นกว่า880จุดในแคนาดาที่ส่งกลุ่มควันหนาทึบลอยข้ามพรมแดนเข้ามาปกคลุมในหลายรัฐทางตอนเหนือของสหรัฐนั้นล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่ต่อแคนาดาโดยตำหนิแคนาดาว่าจงใจละเลยการรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าปิดท้ายที่เหตุดินถล่มในนครฉงชิ่งของจีนจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย8คนและยังมีผู้สูญหายอีก34คนขณะที่ทีมกู้ภัยยังเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
2: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
3: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

ยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ

ข้อเสนอใหญ่ค่าฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31 กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: 1เนยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับน้องหนึ่งเนยครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Love of Fight จากคู่ปรับขยับเป็นคู่ใจมันจะต้องมีคนนึงพูดใส่แก้วอีกคนนึงก็คือหลับตาแล้วก็บอกว่าอีกฝั่งพูดว่าอะไรถ้าตอบถูก3ใน5คำถือว่าผ่าน
2: ครับผม
3: น่ารักจังครับ
4: น่ารักจังครับ
2: ถูกต้องได้ฮะ
3: ฝันดีนะคะ
4: ฝันดีนะคะ
2: โอเคถูกต้องครับ
3: เรียกที่รักได้ไหมคะ
4: ใช่ประโยคนั้นหรือเปล่าเรียกที่รักได้ไหมคะ
2: เฮ้ยถูกต้องครับ
4: ได้ค่ะ
2: ถูกต้องครับ
5: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 น.ถึง 4:00 น.ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
1: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
7: อ A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคาดสามารถเปิดการจราจรบางส่วนแยกวงเวียนใหญ่ถึง4แยกบ้านแขกได้ตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
12: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
13: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
12: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
13: ฮีโร่เซฟเวิล
12: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
13: ว้ฮีโร่เซฟ
14: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
15: ้เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
16: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
17: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
11: สิริพงษ์เผยสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงแยกวงเวียนใหญ่โดยรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นสั่งเฝ้าระวังเพิ่มเติมต่ออีก2วันคาดจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนได้ในเช้าวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม69ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
18: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ว่าได้รับรายงานจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าล่าสุดปริมาณน้ำที่รั่วซึมหรือไหลเข้าสู่อุโมงค์มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญขณะเดียวกันการทรุดตัวของอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งรอยแตกร้าวในพื้นที่โดยรอบมีอัตราที่คงที่ต่อเนื่อง5วันสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์โดยรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นสถานการณ์ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอุโมงค์และการก่อสร้างใต้ดินว่าอาจจะสามารถเปิดจราจรบางส่วนให้ใช้งานได้เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการซ่อมแซมและเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนอย่างไรก็ตามกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องอีก2วันเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยสูงสุดก่อนดำเนินการคืนพื้นผิวจราจรบางส่วนทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดจราจรบางส่วน ได้ในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยในระยะแรกจะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกในรูปแบบการเดินรถทางเดียวเพื่อลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่และรักษามาตรฐานความปลอดภัยโดยจะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการการสัญจรอย่างเต็มที่ในช่วงเริ่มต้นอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการบรรเทาผลกระทบและการเยียวยาประชาชนในพื้นที่ต่อเนื่องสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
11: รักที่สุดในจักรวาล นิทรรศการฮิวใจที่จะพาเราไปค้นพบนิยามของความรักที่อาจเปลี่ยนมุมมองความรักของทุกคนไปตลอดกาลติดตามได้ในจิจะพาเที่ยวกับคุณอิคณินบุญประเสริฐค่ะ
0: หากคุณกำลังมองหากิจกรรมในกรุงเทพที่ให้ทั้งความสวยงามความเพลิดเพลินและชวนตั้งคำถามกับหัวใจของตัวเองถึงนิยามที่แท้จริงของความรักนิทรรศการ Love in the Universe รักที่สุดในจักรวาลคืออีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดนิทรรศการ Immersive Love Experience แห่งนี้นะครับจะเป็นการเดินชมงานศิลปะให้กลายเป็นการเดินทางสำรวจความหมายของความรักผ่านแสงสีเสียงและ Interactive Experience ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมในทุกช่วงของการเดินทางตลอด5โซนของนิทรรศการผู้เข้าชมจะค่อยๆสำรวจความสัมพันธ์ในแต่ละมิติก่อนจะค่อยๆเดินมาถึงคำถามสำคัญที่ว่าเราได้รักตัวเองมากพอแล้วหรือยังหนึ่งในโซนที่น่าประทับใจนั่นก็คือ Love Yourself Like Sunshine ที่ชวนให้ตระหนักว่าการรักตัวเองไม่ใช่เรื่องของความเห็นแก่ตัวแต่คือพลังที่หล่อเลี้ยงให้เราพร้อมมอบความรักให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเต็มหัวใจขณะที่โซน Orbit of Love เปิดโอกาสให้เราได้จัดเรียงจักรวาลแห่งความรักของตัวเองใหม่โดยให้ตัวเราเป็นศูนย์กลางเพื่อค้นหาความสมดุลระหว่างการดูแลคนอื่นกับการดูแลตัวเองจิจ้าไปเที่ยวขอบอกว่าหากคุณกำลังมองหาสถานที่ฮิวใจในช่วงนี้ลองแวะไปสำรวจจักรวาลแห่งความรักที่ Love in the Universe รักที่สุดในจักรวาลที่ RCB Galleria 5ชั้น3 River City Bangkok ตั้งแต่วันนี้จนถึง2สิงหาคมแล้วคุณอาจค้นพบว่าความรักที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ได้อยู่ไกลจากเราเลยแต่เริ่มต้นจากการมอบความรักให้กับตัวเองก็ได้นะครับ
3: อุ๊ยหวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
11: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
19: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: สวัสดีครับณนนท์ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
5: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
5: ดีเลยขอบคุณครับ
4: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
8: 1 2 3 go
9: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์

0: New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันเสาร์ลุกขึ้นไปจัดระเบียบบ้านให้สะอาดเรียบร้อยแล้วมานั่งพักกินของอร่อยๆกันครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
4: EFM Playlist of the Week
5: New entry.
6: Number one. เก่งไม่พอพี่กริช
7: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกองทัพเรือยืนยันเรือที่ปรากฏในข่าวถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซไม่ใช่เรือสินค้าสัญชาติไทยและสลดเพลิงไหม้บ้านย่านสำเรสามีภรรยาสำลักควันเสียชีวิตพร้อมแมวในกรงอีกหลายสิบตัวสักครู่มาติดตามค่ะ
12: เทพไทยหรอปากสะอาด
13: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาดพี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
13: เทพไทยปากสะอาดจริง
12: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากนกแท้ต้องแรงยิ่งฟ้าดื่มแรงเรื่องนกแท
2: ้กองทัพเรือตรวจสอบแล้วยืนยันเรือสินค้าที่ปรากฏในข่าวถูกโจมตีไม่ใช่เรือสัญชาติไทยโดยเรือสินค้าไทยในพื้นที่ยังคงปลอดภัยคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ในบริเวณอ่าวโอมานจนทำให้เกิดกังวลว่าอาจจะเป็นเรือสัญชาติไทยนั้นศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้ประสานการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือกับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อำนวยการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและศูนย์ Vessel Traffic Service กรมเจ้าท่าพบว่าเรือที่ปรากฏตามข่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยแต่อย่างใดนอกจากนี้จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานซึ่งปัจจุบันมีจำนวน1ลำโดยได้ประสานตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเรือแล้วได้รับการยืนยันว่าเรือและกำลังพลประจำเรือมีความปลอดการเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกติกองทัพเรือขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้พร้อมยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลอย่างใกล้ชิดและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยของเรือไทยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: เมื่อช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สำเรย์รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินแขวงสำเรย์เขตธนบุรีกทม.จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงกู้ภัยตลาดพลูและอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่เกิดเหตุมีลักษณะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นเหตุเกิดบริเวณชั้นที่1เจ้าหน้าที่เร่งใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงใช้เวลาไม่นานเพลิงสงบแต่เมื่อเข้าตรวจสอบภายในห้องบริเวณชั้นที่2พบผู้เสียชีวิต2รายเป็นชายและหญิงสูงอายุนอกจากนี้ยังพบซากแมวตายกว่า30ตัวในกรงเลี้ยงโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทั้งอาคารและสามารถช่วยแมวลงมาได้อีกรวม13ตัวซึ่งเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชจะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดต่อไปการจับมือผู้นำชุมชนลงแรงสร้างและต่อเติมบ้านพักให้หญิงยากไร้เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเป็นอีกภารกิจที่สำคัญของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ความสุขที่ได้มีบ้านที่มั่นคงโดยกำลังพลชุดช่างและชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ได้ร่วมกับผู้นำท้องที่สละแรงกายแรงใจเข้าช่วยเหลือสร้างและต่อเติมบ้านพักอาศัยให้กับนางสาวสีตีมีเนาะแต่เมาะซึ่งเป็นประชาชนผู้ยากไร้ณบ้านดาหงตำบลเชิงคีรีอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสการระดมแรงสร้างบ้านในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยแล้วยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับคนในชุมชนตอกย้ำความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนภายใต้แนวคิดที่ว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไม่มีฝนตกตลอดไปเหมือนไม่มีความทุกข์ไหนอยู่กับเราไปตลอดกาล
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM Playlist Non-Stop

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
6: กินโน่สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน่สปูนกินโน่สปูน
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: กินโน่สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน่สปูนกินโน่สปูน
7: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
8: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
7: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลันรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
9: สวัสดีครับพวกเราเพอร์พีทครับ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist Non-Stop

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: 1 2 3 go
2: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10 ตุลาคม 2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24 กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
3: ์พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: ทำยังไงดีคะหัวหน้า HR ตามจีบค่ะวันนั้นอ่ะเขาโทรมาเหมือนประมาณว่าถ้าพี่จะจีบหนูอ่ะได้ไหมพี่อ่ะชอบหนูนะแต่ว่าพี่อ่ะมีครอบครัวแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาไม่มีใครรู้แน่นอนคือหนูเป็นคนขี้เกรงใจแล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธบวกกับว่าจะไม่ผ่านโปรอ่ะค่ะรู้สึกไม่โอเคมากๆเลยอ่ะ
5: สมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธคนอ่ะบางทีอยู่ๆวันนึงเราจะพูดว่าไม่อ่ะมันคงยากเราต้องเริ่มทำให้เขารู้สึกบ้างค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดเพราะว่าไม่งั้นพี่ว่ามันจะลำบากในอนาคต
6: พุทธอพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
8: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: EFM News EFM NewsEFM News EFM
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12 นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะทหารกองกำลังผาเมืองยิงปะทะคาราวานยาเสพติดยึดยาบ้า7,700,000 เม็ดสักครู่มาติดตามค่ะ
12: สำนักงานกสทช.เผยผลการประชุมล่าสุดมีมติอนุมัติจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เพื่อใช้ในระบบป้องกันและตรวจสอบอากาศยานไร้คนขับหรือแอนตี้โดรนในการดูแลความปลอดภัยรอบบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกงยังมีประสิทธิภาพครับนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกรวมจำนวน29 คลื่นความถี่ทั้งระบบ FM และAM ตามคำขอก่อนวันสิ้นอายุใบอนุญาตโดยให้กองทัพบกดำเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ออกอากาศให้แล้วเสร็จภายใน30 วันรวมถึงได้อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับระบบ IoT เพื่อใช้สำหรับบริการภายในโครงข่ายและบริการเชื่อมต่อทั่วไปอีกด้วยครับทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อการบริหารทรัพยากรคลื่นความถี่และเลขหมายโทรคมนาคมของประเทศให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดต่อทุกภาคส่วนต่อไป
13: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
14: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
15: ์สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
11: ทหารกองกำลังผาเมืองยิงปะทะคาราวานลักลอบลำเลียงยาเสพติดชายแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้า7,780,000 เม็ดคุณชัชวานวังที่ยองรายงานค่ะ
16: หน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองได้จัดกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุยิงปะทะกันระหว่างทหารชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารม้าที่2กับกลุ่มคาราวานลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศบริเวณช่องทางแนวชายแดนบ้านแกน้อยตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังจากทหารชุดลาดตระเวนได้ตรวจสอบพบกลุ่มคาราวานลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนประมาณ30คนเดินเท้าสะพายเป้กระสอบฟางดัดแปลงข้ามชายแดนเข้ามาในเขตไทยและได้เกิดการยิงปะทะกับทหารชุดลาดตระเวนนานประมาณ5 นาทีจากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุไม่พบศพผู้เสียชีวิต แต่พบเป้กระสอบฟางดัดแปลงตกกระจายอยู่กลางป่าจำนวน37เป้ภายในมียาบ้าบรรจุอยู่รวม 7,780,000 เม็ดทางหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพจึงลำเลียงยาบ้าทั้งหมดส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนาวายดำเนินการตามกฎหมายต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
11: ด้านหน่วยเฉพาะกิจราชมนูญสกัดรถกระบะ5คันลอบขนน้ำมันดีเซลรวม 10,000 ลิตรในพื้นที่อำเภออุ้งผางจังหวัดตากเตรียมส่งไปเมียนมาคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
1: หน่วยเฉพาะกิจราชบุรีโดยหมวดปืนเล็กที่3กองร้อยฐานราบที่1422ฐานปฏิบัติการบ้านเปิงเครื่องอำเภออุ้มผางจังหวัดตากได้มีการจัดกำลังพลทำการซุ่มตรวจพบรถยนต์กระบะจำนวน5คันตักลอบขนน้ำมันดีเซลไปยังประเทศเมียนมาโดยบรรทุกน้ำมันดีเซลคันละ 2,000 ลิตรรวมจำนวน 10,000 ลิตรคิดเป็นเงินจำนวน 380,000 บาทซึ่งคนขับรถกระบะทั้ง5คันให้การรับสารภาพว่าจะทำการขนน้ำมันจากตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางจังหวัดตากไปยังฝั่งเมียนมาโดยใช้ช่องทางธรรมชาติในการลักลอบขนน้ำมันดังกล่าวซึ่งได้รับค่าจ้างขนน้ำมันจำนวน 6,000 บาทเจ้าหน้าที่จะมีการทำการตรวจยึดส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไปทุนสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
11: เพศที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
17: สถานการณ์ตะวันออกกลางยังตึงเครียดสหรัฐเดินหน้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องรวมทั้งใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาครวมถึงโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายจะกลับเข้าสู่การเจรจาอิสราเอลประกาศยุบสภาเตรียมจัดการเลือกตั้งวันที่27ตุลาคมนี้ปิดฉากการทำงานของรัฐบาลผสมภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเกิดดินถล่มครั้งใหญ่ทับบ้านเรือนชุมชนริมแม่น้ำอู่เจียงในนครฉงชิ่งของจีนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายขณะที่ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในบังคลาเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า50คนส่วนควันไฟป่ารุนแรงในแคนาดาส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายล้านคนในประเทศและควันพิษยังลอยปกคลุมหลายรัฐของสหรัฐจนต้องประกาศเตือนคุณภาพอากาศรัฐสภาญี่ปุ่นเห็นชอบร่างกฎหมายปรับแก้กฎหมายราชสำนักในรอบเกือบ80ปีเพื่อแก้ไขปัญหาสมาชิกราชวงศ์ที่มีจำนวนลดลงสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
18: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
11: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับถ้าใครไม่ดีกวินดีนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
2: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
1: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
2: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ผมเข้าใจว่าคนเราเนี่ยฟันเนี่ยมันอยู่กับเราได้ไม่นาน50 60น่าจะร่วงหมดแล้วมั้ยหรือไม่เกี่ยว
3: อ๋อไม่เกี่ยวเลยเป็นความเชื่อที่ผิดถ้าเกิดเราดูแลดีๆหาหมอฟันบ่อยๆอย่างค่ะปูหินปูนสม่ำเสมอถ้ามีฟันผุก็รักษา
2: อยู่กันได้ยาว
3: อยู่ครบ32เลยก็ได
2: ้ผมว่าคนไข้ส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยอยากเจอหมอฟัน
4: จริงหลายคนกลัว
2: 1เพราะมันเจ็บ2คืออายฟันเราไม่สวยฟันเราสกปรกอันนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนำ
3: ไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวมาเถอะ
2: จะสกปรกแค่ไหนหน้าที่ของฉันคือทำให้คุณสะอาด
3: อืมใช่ไม่ต้องรอให้มีอาการหรือว่าปวดก่อนแล้วค่อยมา
5: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
9: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินสำหรับวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569ดิฉันสุภาพรแสนสุขพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ใครหลายๆคนเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะคะสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวใกล้ซอยลาดพร้าว1แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเวลาสักประมาณ 23:50 นของวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะสร้างความสูญเสียให้กับหลายๆท่านนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวที่ประสบเหตุการณ์ในครั้งนี้ทุกๆท่านเลยค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปนะคะตามที่เราจะได้เห็นตามสื่อต่างๆค่ะที่ตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านลงพื้นที่ไปดูสถานที่ที่เกิดเหตุนะคะท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เร่งดำเนินการอย่างละเอียดโดยเร็วไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสาเหตุการติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะและการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการโดยเร็วที่สุดนั่นเอง

ไตรยฤทธิ์เตมะหิวงอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็ได้กล่าวนะคะว่าหากผลการสอบสวนพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดจากการกระทำความผิดอาญาของบุคคลอื่นเช่นความประมาทของผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องผู้เสียหายและทายาทของผู้เสียชีวิตสามารถขอรับการเยียวยาตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาโดยกรณีผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 300,000 บาทซึ่งเป็นอัตราใหม่ที่ปรับเพิ่มจากเดิม 200,000 บาทค่ะในส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับความช่วยเหลือตามกฎหมายได้แก่ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 บาทรวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพซึ่งจะคำนวณตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของพื้นที่และจำนวนวันที่ไม่สามารถทำงานได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะยังมีค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจวงเงินไม่เกิน 50,000 บาททั้งนี้เงินจำนวนเงินช่วยเหลือเนี่ยก็จะพิจารณาตามระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บเป็นรายกรณีนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็อยากจะมาแชร์วิธีค่ะการเอาตัวรอด7วิธีนะคะจากเหตุเพลิงไหม้หรือว่าสถานการณ์อัคคีภัยนั่นเองค่ะนั่นก็คือลำดับแรกเลยนะคะการตั้งสติเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดตั้งสติรีบหาทางออกจากที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุดนะคะเมื่อออกจากอาคารแล้วก็ไม่ควรที่จะกลับเข้าไปเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าไปเอาสิ่งของนั่นเองค่ะลำดับที่2การสูดดมควันค่ะใช้ผ้าชุบน้ำนะคะปิดปากและจมูกเพื่อลดการสูดดมควันพิษพยายามก้มต่ำหรือว่าคลานเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยจะลอยอยู่บริเวณที่ต่ำจากนั้นรีบหาทางออกมาจากที่เกิดเหตุค่ะวิธีที่3นะคะหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์ควรใช้บันไดหนีไฟแทนวิธีที่4หยุดล้มกลิ้งหากเสื้อผ้าติดไฟนั่นก็คือให้รีบถอดเสื้อผ้าค่ะหรือว่าใช้วิธีนอนราบไปกับพื้นแล้วก็กลิ้งตัวไปมาให้ไฟดับนะคะอย่าวิ่งเพราะว่าไฟเนี่ยจะลุกลามเร็วขึ้นวิธีที่6ใช้ถังดับเพลิงในกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้เพียงเล็กน้อยค่ะให้ใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นก่อนวิธีที่7แตะคลำลูกบิดก่อนเปิดประตูซึ่งถ้าหากว่าเกิดไฟไหม้ข้างนอกแล้วก็ติดอยู่ในห้องเนี่ยก่อนออกจากห้องให้ใช้มือนะคะสัมผัสผนังหรือว่าลูกบิดประตูหากมีความร้อนสูงก็ไม่ควรที่จะเปิดประตูออกไปเพราะว่าจะทำให้เปลวไฟเนี่ยพุ่งใส่ได้ค่ะและวิธีสุดท้ายวิธีที่7นั่นก็คือไม่หนีไปที่ห้องน้ำเพราะว่าทางห้องน้ำเนี่ยมักถูกวางผังไว้ในด้านในของอาคารทำให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้ยากซึ่งอาจจะทำให้ถูกไฟคลอกเสียชีวิตได้นั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเลยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเราต้องตั้งสติให้ได้ไวที่สุดเมื่อเกิดเหตุนั่นเองค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะในช่วงเดือนสิ้นเดือนนี้นะคะเราก็จะมีวันสำคัญนั่นก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569หลายส่วนหลายหน่วยงานค่ะได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณไปเริ่มที่กองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนค่ะซึ่งก็จะมีการจัดโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้าน CC เพื่อเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นักศึกษาวิชาทหารและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เช่นเดียวกันค่ะกิจกรรมในส่วนกลางเนี่ยก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของภูมิภาคจัดพร้อมกันนะคะที่ศูนย์การฝึกและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกทั้ง34แห่งโดยจะมีกำหนดเปิดโครงการค่ะในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 น.เพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะนักศึกษาวิชาทหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารชมรมองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนรวมไปถึงประชาชนทั่วไปคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะมาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้าน CC รวมเป็นผู้ให้สร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่และร่วมกันเติมพลังแห่งความหวังให้แก่ผู้ป่วยเจ็บทั่วประเทศรวมถึงเป็นคลังโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลและสภากาชาดไทยค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่กองทัพบกได้จัดขึ้นต่อกันที่กิจกรรมของรัฐบาลกันบ้างในฝากฝั่งของรัฐบาลนะคะก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนค่ะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะ

0: ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครภายในงานและพื้นที่เกี่ยวเนื่องนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมแห่งความร่วมแรงร่วมใจแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอย่างยิ่งใหญ่ถึง12กิจกรรมหลักด้วยกันค่ะเริ่มกันที่กิจกรรมทางศาสนานะคะกิจกรรมแรกพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลโดยเป็นการร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน75รูปจาก3สายคลองด้วยกันค่ะรวมทั้งสิ้น225รูปนะคะจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบจำนวน40วัดค่ะกิจกรรมที่2เป็นการปฏิบัติธรรมและพัฒนาพื้นที่นะคะเป็นในลักษณะของการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานที่วัดริมคลองทั้ง40วัดพร้อมการรวมพลังของหน่วยงานและประชาชนใน4จังหวัดค่ะที่จะมาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบและกิจกรรมที่3นะคะพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นโดยเป็นการร่วมกันสวดมนต์เย็นถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะในส่วนของกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะคะกิจกรรมแรกเป็นการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลร่วมส่งต่อพลังชีวิตผ่านการบริจาคโลหิตค่ะกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การปลูกต้นไม้โดยชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ก็จะร่วมใจปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและพื้นที่สาธารณะรวมจำนวน 7,575 ต้นด้วยกันนะคะและกิจกรรมที่3ค่ะเป็นการเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนริมเกาะคลองขออภัยค่ะริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คนไร้ที่พึ่งและก็คนเร่ร่อนริมคลองหลอดนั่นเองค่ะต่อกันที่กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นะคะเริ่มกันที่กิจกรรมถนนคนเดินสองฝั่งคลองก็จะเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศวิถีชุมชนที่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรเขตสัมพันธวงศ์เขตพระนครและเขตป้อมปราบนั่นเองค่ะกิจกรรมจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้นะคะต่อกันที่การประกวดวาดภาพภาพวาดฝาผนังเป็นภาพวาดสตรีทอาร์ตนะคะซึ่งจะเป็นการชมผลงานการประกวดภาพวาดสตรีทอาร์ตจำนวน75ภาพที่บริเวณถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองบางลำพูและคลองมหานาคโดยจะจัดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคม2569ค่ะก็สำหรับท่านใดนะคะในวันหยุดนี้ค่ะวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็อยากจะไปถ่ายภาพเนี่ยก็สามารถไปถ่ายได้นะคะที่สถานที่ที่ดิฉันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ไปถ่ายกันได้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีการจัดการประกวดภาพวาดฝาผนังหรือว่าภาพวาดสตรีทอาร์ตเนี่ยไปจนถึงเดือนสิงหาคม2569นี้เลยนะคะก็ยังมีเวลาค่ะไปร่วมชื่นชมไปชมผลงานการประกวดภาพวาดกันนะคะและกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่คลองหลอดเป็นการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดารามและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยจะมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมชมภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนด้วยกันนะคะตลอดระยะเวลาการจัดงานการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติค่ะรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงถวายพระพรจากวงดนตรีทหารม้าและนักแสดงชั้นนำและสุดท้ายเลยนะคะเป็นกิจกรรมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะก็เชิญชวนร่วมใจจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านที่เราฟังอยู่ในขณะนี้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวกันได้นะคะเพื่อที่จะร่วมใจการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะและก่อนที่จะพักช่วงแรกนะคะก็อยากจะพาทุกท่านเนี่ยไปแสดงความยินดีแล้วก็ร่วมภาคภูมิใจกับสำนักงานยุวกชาติและอาสาสมัคร กาชาดสภากาชาดไทยค่ะที่ได้รับรางวัลประชาบดีประจำปี2569ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์นะคะซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับประเทศจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะโดยในปีนี้มีองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกในเพียง6องค์กรทั่วประเทศด้วยกันนะคะและสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน6องค์กรต้นแบบที่อุทิศตนสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมอย่างโดดเด่นเลยค่ะสำหรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้นะคะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานด้านมนุษยธรรมและงานอาสาสมัครค่ะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางคนพิการผู้ไร้สัญชาติผู้พ้นโทษและผู้ติดเชื้อ HIV ผ่านโครงการและกิจกรรมที่สร้างโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นจากพลังแห่งความร่วมมือความเสียสละและหัวใจของอาสาสมัครกาชาดทุกคนนะคะที่ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคมไทยค่ะก็ขอขอบคุณอาสาสมัครกาชาดบุคลากรและทุกภาคีเครือข่ายนะคะที่ร่วมกันสานต่อภารกิจแห่งการให้เพื่อสร้างสังคมให้โอกาสความเท่าเทียมแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างยั่งยืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกของเราค่ะต้องร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะก็พูดคุยกันมาพอหอมปากหอมคอแล้วเนาะช่วงแรกไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะ
1: รู้ไหมคะป่าชายเลนสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าป่าบกถึง4เท่าเลยนะคะป่าชายเลนถูกเรียกว่าบลูคาร์บอนเพราะช่วยดูดซับคาร์บอนจากอากาศได้อย่างมหาศาลค่ะรากกงกางที่แข็งแรงและแผ่กว้างช่วยกักเก็บคาร์บอนไว้ใต้ดินได้นานหลายร้อยปีเลยนะคะดินเลนมีออกซิเจนน้อยซากพืชจึงย่อยสลายช้าทำให้คาร์บอนถูกเก็บไว้เหมือนห้องนิรภัยธรรมชาติเลยค่ะต้นกงกางเติบโตตลอดเวลายิ่งโตก็ยิ่งดูดซับคาร์บอนจากอากาศได้มากขึ้นค่ะรากกงกางยังช่วยดักตะกอนและซากสิ่งมีชีวิตทำให้คาร์บอนสะสมเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะเมื่อรวมคาร์บอนในดินและรากป่าชายเลนสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากถึง4เท่าเมื่อเทียบกับป่าบกต้นกงกางคือผู้ช่วยลดโลกร้อนของโลกเรามาร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่ออนาคตที่สดใสของทุกคนกันนะคะ
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ฟังรับฟังรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินอยู่ในขณะนี้ค่ะวันนี้ในช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้โดยพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิและข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกันไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยเรื่องปัญหาหนี้สินเชื่อว่าหลายๆคนคงประสบปัญหาอย่างเดียวกันตอนจะกู้ก็มาขอร้องเราให้ช่วยค้ำประกันให้ซะดิบดีพอเจ้าหนี้มาทวงเท่านั้นแหละกลับหายเข้ากลีบเมฆอ้าวแล้วเราในฐานะผู้ค้ำประกันจะทำอย่างไรวันนี้ปิ่นนำเรื่องสิทธิและข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกันมาฝากกันค่ะอย่างที่รู้กันค่ะว่าการค้ำประกันคือการที่บุคคลภายนอกทำสัญญาผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่จ่ายตรงนี้ขอย้ำคำว่าเมื่อลูกหนี้ไม่จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นสิทธิของผู้ค้ำประกันหนึ่งเลยก็คือสิทธิเกี่ยงขอให้ลูกหนี้จ่ายหนี้ก่อนหมายความว่าผู้ค้ำประกันจะต้องจ่ายหนี้ก็ต่อเมื่อเจ้าหนี้ไปเรียกเอากับลูกหนี้ทุกวิถีทางแล้วลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายผู้ค้ำยังไม่ต้องรีบไปจ่ายนะคะทำเพียงรับทราบพอแล้วบอกไปว่าให้ไปทวงกับลูกหนี้ก่อนต้องไปฟ้องบังคับเอากับลูกหนี้ก่อนถ้ามีทรัพย์ของลูกหนี้ถือไว้เป็นประกันก็ต้องบังคับเอาจากทรัพย์นั้นก่อนจะมาทวงกับผู้ค้ำเลยไม่ได้ยกเว้นในกรณีลูกหนี้ล้มละลายเจ้าหนี้ถึงจะมีสิทธิ์เรียกผู้ค้ำได้เลยค่ะ2. แม้เจ้าหนี้จะอ้างว่าไปทวงเอากับลูกหนี้แล้วไม่ได้ก็เลยมาทวงกับผู้ค้ำแทนสเต็ปถัดไปผู้ค้ำเองก็มีสิทธิ์ที่2คือสิทธิ์พิสูจน์ว่าลูกหนี้มีทางอื่นที่จะจ่ายหนี้ได้และการบังคับให้ลูกหนี้จ่ายนั้นไม่ยากก็คือช่วยชี้เป้าให้เจ้าหนี้ทราบว่าเอากับลูกหนี้ก่อนนะเขามีทางจ่ายค่ะอย่ามาเอาอะไรกับผู้ค้ำเลย3คือสิทธิ์ที่ไม่ต้องจ่ายหนี้ก่อนถึงเวลากำหนดตราบใดที่หนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระก็ยังไม่ถือว่าลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ถ้าเจ้าหนี้เห็นว่าเรารวยมาเนียนทวงผู้ค้ำประกันก็ไม่ต้องไปใจดีจ่ายก่อนนะคะ ต่อไปเรามาดูข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกันกันค่ะว่าผู้ค้ำประกันสามารถปฏิเสธความรับผิดในเรื่องใดได้บ้าง 1. ข้อต่อสู้จากตัวสัญญาเราต้องมาดูว่าในเนื้อหาของสัญญามีลักษณะเป็นการค้ำประกันหรือไม่ทำถูกต้องตามแบบหรือไม่โดยกฎหมายกำหนดว่าสัญญาค้ำประกันถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญเจ้าหนี้ก็จะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือต่อสู้ว่าหนี้ประธานนั้นไม่สมบูรณ์เพราะกฎหมายกำหนดว่าค้ำประกันจะมีได้แต่เฉพาะเพื่อหนี้อันสมบูรณ์คำว่าหนี้ประธานในที่นี้ก็คือหนี้หลักที่เราไปค้ำประกันเช่นหนี้กู้ยืมเงินหนี้เช่าซื้อรถยนต์ดังนั้นถ้าหนี้ประธานไม่สมบูรณ์การค้ำประกันก็เป็นอันตกไปค่ะ2. ข้อต่อสู้เรื่องการรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกฎหมายห้ามมิให้ทำข้อตกลงที่กำหนดให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วมถ้าฝืนทำข้อตกลงเช่นนั้นตกเป็นโมฆะเพราะถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ค้ำประกันเกินไปผู้ค้ำประกันไม่ใช่ลูกหนี้ชั้นต้นเป็นเพียงคนที่ต้องมาช่วยจ่ายหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่จ่ายเท่านั้นเอง 3. ข้อต่อสู้เรื่องการส่งหนังสือบอกกล่าวผู้ค้ำวิธีการบอกกล่าวทวงหนี้ผู้ค้ำมีกำหนดไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจนว่าเมื่อลูกหนี้ผิดนัดให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดถ้าเจ้าหนี้ไม่ได้ปฏิบัติตามนั้นก็ไม่เกิดสิทธิ์ที่จะฟ้องผู้ค้ำหรือถ้าทำแต่ไม่ได้ส่งภายใน60วันเกิดสิทธิ์ฟ้องก็จริงแต่ผู้ค้ำจะหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนและค่าภาระติดพันที่เกิดขึ้นหลัง60วัน 4. ข้อต่อสู้ว่าเจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้กฎหมายกำหนดว่าการค้ำประกันหนี้ที่จะต้องจ่ายตามกำหนดเวลาแน่นอนถ้าเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้ลูกหนี้เช่นปรับโครงสร้างหนี้ขยายเวลาการจ่ายหนี้ให้ลูกหนี้ผู้ค้ำประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดแต่ก็มีข้อยกเว้นค่ะว่าถ้าผู้ค้ำประกันตกลงด้วยในเวลาที่ผ่อนผู้ค้ำก็จะไม่หลุดพ้นจากความรับผิดเพราะถือว่าผู้ค้ำยินยอมและรับทราบการผ่อนเวลาแล้ว 5. ข้อต่อสู้ของตัวลูกหนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ค้ำประกันสามารถยกข้อต่อสู้ทั้งหลายที่ลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้ได้เช่นหนี้ประธานไม่สมบูรณ์ตกเป็นโมฆะหรือโมคิยะหรือคดีขาดอายุความแล้วนอกจากนี้ยังมีข้อต่อสู้อื่นๆเช่นสัญญาลงลายมือชื่อปลอมไม่ได้ลงลายมือชื่อในฐานะส่วนตัวไม่มีเจตนาทำสัญญาค้ำประกันเป็นต้นอย่างไรก็ตามถ้าผู้ค้ำประกันได้จ่ายหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้วย่อมมีสิทธิ์ไล่เบี้ยเอาแก่ลูกหนี้ในเงินต้นดอกเบี้ยพร้อมทั้งรับช่วงสิทธิ์อื่นของเจ้าหนี้ที่มีเหนือลูกหนี้ด้วยหวังว่าวันนี้คุณผู้ฟังคงจะได้รับสาระดีๆเข้าใจสิทธิ์และมีแนวทางเอาตัวรอดจากการถูกฟ้องในฐานะผู้ค้ำประกันกันนะคะเกิดมาครั้งเดียวใช้ชีวิตให้สุดแต่อย่าหลุดขอบกฎหมายแล้วพบกันในอีพีหน้ากับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัติสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสำหรับสิทธิและข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกันที่พันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินำมาพูดคุยกันในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะอยากทราบหรือว่ามีข้อสงสัยเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ข้อความมาทางเพจ Facebook Army Radio มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกโดยผู้พันปิ่นค่ะก็จะมาไขข้อสงสัยที่ท่านอินบ็อกซ์นะคะมาพูดคุยกันในรายการค่ะเรื่องของกฎหมายก็จบไปแล้วต่อไปค่ะเราไปกันที่เรื่องของน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันบ้างนะคะโดยทุกปีเนี่ยพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีต้องเผชิญกับบทบาททุ่งรับน้ำเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจแต่กลับต้องแบกรับความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรและรายได้ขณะที่การเยียวยาในบางกรณีเนี่ยยังไม่สะท้อนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะล่าสุดทางด้านของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะได้ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาจากประชาชนพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนเกิดเป็นสุพรรณบุรีแซนด์บ็อกซ์โมเดลต้นแบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อความเป็นธรรมและความยั่งยืน3แนวทางสำคัญเลยนะคะนั่นก็คือแนวทางแรกผังน้ำคู่ผังเมืองเป็นการวางแผนการใช้พื้นที่ให้สอดคล้องกับระบบน้ำลดผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างเป็นระบบค่ะSOPS เป็นการเปิดปิดประตูน้ำนั่นก็คือการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการประสานงานระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็แนวทางสุดท้ายแนวทางที่3เยียวยาที่เป็นธรรมเป็นการทบทวนหลักเกณฑ์การชดเชยสำหรับพื้นที่รับน้ำและผลักดันระบบประกันภัยพืชผลและปศุสัตว์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของเกษตรกรจากต้นแบบที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีเป้าหมายขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศเพื่อที่จะยกระดับการบริหารจัดการน้ำลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย คุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในขณะนี้นะคะหรือว่าท่านใดที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดที่ต้องเผชิญกับบทบาททุ่งรับน้ำก็สามารถที่จะนำแนวทาง3แนวทางนี้นะคะไปปรับใช้กันได้หรือจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนี้ก็สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและท่านใดพบปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐก็สามารถติดต่อสายด่วนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่หมายเลข1676เน้นย้ำนะคะสายด่วนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน1676โทรฟรีทั่วประเทศค่ะขอบคุณข้อมูลจากเพจสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยนะคะระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในโครงการปฏิบัติธรรมวิถีธรรมวิถีพุทธเพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพัฒนาจิตใจสร้างสติและเติมเต็มความสงบในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชลัยพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเปิดรับสมัครแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมก็สามารถที่จะไปยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้สำนักงานพุทธมณฑลอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่2ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มกิจการและการเรียนรู้สำนักงานพุทธมณฑลที่หมายเลขโทรศัพท์024417966 024417966ก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะร่วมเจริญภาวนาสั่งสมบุญสร้างสติและเติมพลังใจเพื่อดำเนินชีวิตด้วยปัญญาและความสงบในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะประชาสัมพันธ์ถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ต้องการอยากจะเช็คประวัติอาชญากรรมของตนเองหรือว่าของบุคคลอื่นๆที่อยู่รอบข้างตัวเรานะคะก็อยากจะแนะนำค่ะล่าสุดเนี่ยทางด้านของกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมเปิดให้บริการระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการใช้เอกสารประกอบการสมัครงานการทำธุรกรรมหรือการดำเนินการต่างๆโดยเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็สามารถเข้าไปใช้งานง่ายๆนะคะเพียง4ขั้นตอนเท่านั้นขั้นตอนแรกนั่นก็คือกรอกคำร้องผ่านเว็บไซต์ขั้นตอนที่2ยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือว่าเลเซอร์โค้ดนะคะด้านหลังบัตรประชาชนขั้นตอนที่3ค่ะชำระเงินออนไลน์ได้หลายช่องทางค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการรับผลทางอีเมลพร้อม Digital Signature นะคะซึ่งมีความปลอดภัยและตรวจสอบได้ผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ในส่วนนี้สามารถรับผลทางอีเมลได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาสำหรับท่านใดที่ต้องการเอกสารฉบับจริงที่มีรายมือชื่อเจ้าหน้าที่สามารถเลือกรับด้วยตนเองที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 ศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศนะคะสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลที่022051347ค่ะสอบถามเพิ่มเติมงานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลที่หมายเลขโทรศัพท์เน้นย้ำเลยนะคะ022051347สามารถเข้าไปเช็คประวัติอาชญากรรมออนไลน์ได้แล้วนะคะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเริ่ม15กรกฎาคมที่ผ่านมาก็หมดกังวลในเรื่องของการเดินทางค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในช่วงของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะหมดเวลาแล้วนะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะตำรวจนครบาลบุกทลายผับลับย่านห้วยขวางปิดทึบไม่มีทางหนีไฟไม่เน้นขายเหล้าแต่เน้นขายยาเสพติดสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอน
6: ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
7: องผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำทีมบุกทลายผับลับย่านห้วยขวางเป็นอาคาร4ชั้นปิดทึบไม่มีทางหนีไฟรวบ11ผู้ต้องหายึดยาเสพติดหลายชนิดคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
8: พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังตำรวจนครบาลร่วมกับสำนักงานปปส.กรุงเทพมหานครบุกเข้าตรวจค้นผับลับภายในอาคารพาณิชย์4ชั้นริมถนนประชาอุทิศเขตห้วยขวางหลังสืบทราบว่าเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าประจำโดยใช้ผ้าใบและรถยนต์ปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาเจ้าหน้าที่ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดหลายชนิดทั้งยาอี224เม็ดไอซ์กว่า51กรัมเคตามีน326กรัมโคเคนและพอชเครวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากรวมมูลค่าของกลางประมาณ 300,000 บาทพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหา11คนแบ่งเป็นเจ้าของร้านและพนักงานขายยาเสพติด2คนส่วนอีก9คนเป็นพนักงานและลูกค้าที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายโดยเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้ลูกค้าที่มาใช้บริการพลตำรวจตรีธีรเดชระบุว่าสถานบริการแห่งนี้มีลักษณะอาคารปิดทึบมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้บริการอย่างมากเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหากับเจ้าของร้านทั้งครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง11คนพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางดำเนินคดีและขยายผลถึงเครือข่ายจัดหายาเสพติดต่อไปพงษ์ณพีประพฤติดีรายงาน
7: สุพมาศรับลูกมติกพช.ชี้สคบ.นำร่องคุมค่าไฟอพาร์ตเมนต์ลั่นส่วนลดต้องถึงมือผู้เช่าใครบวกกำไรเจอทั้งจำทั้งปรับคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: นางสาวสุพมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ได้มีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าใช้ไฟฟ้าให้แก่ประชาชนว่ามาตรการดังกล่าวนั้นสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคที่สคบ.เดินหน้ามาก่อนแล้วโดยเฉพาะการควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นภาระใกล้ตัวโดยมติกพช.ครั้งนี้มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกหรือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมไปถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ที่รับประโยชน์มากที่สุดคือกลุ่มเดียวกับที่สคบคุ้มครองผ่านมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องทางนี้ได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไปขยายผลการตรวจสอบธุรกิจห้องเช่าไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศและให้จับตาเป็นพิเศษในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้พร้อมมอบหมายให้ติดตามความคืบหน้าและรายงานผลอย่างใกล้ชิดรวมไปทั้งบูรณาการข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ดำรงธรรมทั่วทุกจังหวัดเพื่อให้ผู้เช่าได้รับผลประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
10: หยุดการเผาก็เท่ากับช่วยลดมลพิษศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งผลักดันให้เมืองไทยอากาศสะอาด
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: EFM News
12: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
13: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: ชีวิตไม่ได้ง่ายแต่ท้าทายเสมอ
15: Inspiration
12: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
15: ้ EFM Playlist Non-Stop

ทุกอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
7: ประชาพาพาไปมู
8: งานตันเงินฝืดใจเริ่มล้าขชาพาพาไปมูสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดเกาะแก้วและวัดอินทารามขอแรงใจความกล้าและพลังแห่งชัยชนะให้ลุกขึ้นสู้และไปต่อได้อีกครั้งในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok

0: คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันเสาร์หยุดพักจากการทำงานวันนี้ให้เวลากับตัวเองได้พักผ่อนทำอาหารที่ชอบพาตัวเองออกไปเดินเที่ยวพักผ่อนอย่างเต็มที่ในวันหยุดกันนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
4: EFM playlist nonstop

0: right like I did.
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
3: พี่งานดีครับผมเป็นบริษัท SME กำลังหาพนักงานใหม่แต่ยังไม่เจอคนที่ตรงใจเลยผมพลาดตรงไหนครับเนี่ย
2: ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งตำแหน่งที่หาจุดเด่นองค์กรคู่แข่งหรือช่องทางประกาศรับสมัครแต่ถ้า Job Description ชัดเจนดึงดูดใจผู้สมัครได้มากขึ้นลองเข้าไปที่ JobsDB by Seek เรามี AI at Writing ช่วยให้เขียนประกาศงานง่ายขึ้นหาคนทำงานที่ตรงใจได้แน่นอนครับ
3: น่าสนใจมากเลยครับ
2: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์ EFM Playlist of the Week
7: New entry
8: number 7
9: เมื่อถูกรักโดยใครสักคน
10: เมื่อถูกค้นพบ free hand
11: เ
10: พลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
12: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
12: EFM News EFM News EFM News
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกระทรวงการต่างประเทศย้ำเรือสินค้าที่ถูกโจมตีขณะผ่านช่องแคบฮอร์มูซไม่ใช่เรือไทยพร้อมขอบริษัทเดินเรือติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเหตุสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูงสักครู่มาติดตามค่ะ
16: เทพไทยหรอปากสะอาด
17: แม่เทพไทยปากสะอาด
16: เทพไทยปากสะอาดพี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
17: เทพไทยปากสะอาดจริง
18: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่มีรายงานข่าวเมื่อคืนวันที่17กรกฎาคม2569โดยสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC โดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งทางกองทัพเรือได้ออกมาชี้แจงด้วยแล้วว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทางนี้เนื่องจากสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างๆติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดขณะที่พลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงมีความไม่แน่นอนและสหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศแจ้งเตือนด้านความมั่นคงทางทะเลสำหรับพื้นที่อ่าวเปอร์เซียช่องแคบฮอร์มุซและอ่าวโอมานกองทัพเรือได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการเดินเรือไทยอย่างต่อเนื่องทางนี้เมื่อวันที่17กรกฎาคม2569กองทัพเรือได้มีหนังสือแจ้งไปยังสมาคมเจ้าของเรือไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการและเรือพาณิชย์ไทยรับทราบการประเมินระดับความเสี่ยงของพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งยังคงอยู่ในระดับสูงมากกองทัพเรือจึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงหากไม่มีความจำเป็นพร้อมติดตามประกาศคำแนะนำจากหน่วยงานด้านการเดินเรือระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้กองทัพเรือได้กำหนดแนวทางการรายงานข้อมูลการประสานงานและการแจ้งเหตุผิดปกติของเรือไทยเมื่อเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการเดินเรือซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เรือพาณิชย์ไทยรวมถึงกำลังพลประจำเรือ
6: ถ้าชอบน้องพี่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงมีความสุขกับสิ่งดีๆรอบตัวแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: สวัสดีครับกอนพ็อกซี่นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

ว่าอย่าเพิ่งไปเลยเธอเดี๋ยวก่อนมิสขอตั้ง8เบอร์เดี๋ยวก่อนตอนนี้เดินรอบเกาะช่วยพยุงเธอเดินจงมือสุดจะเสือว่าหานกยุงเจอหยุดนกมันหยุดจ้องเธอค่อยๆหยิบกล้องตัววัดแสงมันบกพร่องแล้วเธอก็หันมาถามกดซันใน16แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาFresh มันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วหัวเราะเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกเธอแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนเกรงในทรายโอ้ยขอสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นสัตว์เขาก็เอากัน

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุก

0: พร็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: ผมเข้าไปใช้บริการร้านคาราโอเกะอันเตอร์เทนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังร้านน้องๆ น้องมานั่งเป็นเพื่อนพี่หน่อยพ่อก็เดินยิ้มมาแล้วก็มานั่งข้างๆผมถามน้องชื่ออะไรหรอหนูชื่อเนยครับพี่สักพักหนึ่งน้องเขาบอกว่าขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพี่น้องเข้าไปเป็นครึ่งชั่วโมงเลยเจ้าของร้านมาบอกโอ้บอยนั่งคนเดียวร้านปิดเลยเนี่ยนั่งคนเดียวที่ไหนล่ะมีน้องเนยมานั่งกับผมเนี่ยพี่กำลังจะเดินออกจากร้านแกคว้ามือผมไว้บอยเจอเนยจริงๆใช่ไหมบอกใช่พี่แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าน้องเนยอ่ะเคยทำงานอยู่ที่นี่จริงๆแต่น้องเขาเสียชีวิตในห้องน้ำมาตั้ง2ปีแล้วนะ
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มที่ EFM 94สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: สวัสดีวันเสาร์ไปเดินเล่นที่สวนใกล้ๆรับลมเย็นๆซึมซับพลังงานจากธรรมชาติแค่นี้ก็ช่วยเติมเต็มวันหยุดได้แล้วนะครับ EFM

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับใหม่ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
5: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
7: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
8: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
9: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า 8:00 น.ถึง 10:00 น.เช้าวันจันทร์อังคาร
10: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
11: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
9: วันพุธ
10: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
11: แชร์ข่าวเช้า First Class
9: วันพฤหัสและวันศุกร์
10: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
12: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
13: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
15: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
14: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีผนึกกำลังเอกชนไทยให้คำมั่นรัฐบาลเป็นลู่ทางสร้างโอกาสใหม่ดันสินค้าไทยบุกตลาดจีนสักครู่มาติดตามค่ะ
18: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ที่นครฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาร่วมกิจกรรมพบหารือกับ140ผู้บริหารระดับสูงไทยซึ่งเป็นภาคเอกชนไทยที่มาลงทุนในจีนจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่พบปะกับภาคเอกชนไทยพร้อมเผยว่าการเดินทางมาเยือนอย่างเป็นทางการของรัฐบาลในครั้งนี้ถือเป็นทริปที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันในอุตสาหกรรมใหม่นายกรัฐมนตรีย้ำความพร้อมของไทยว่ารัฐบาลมีหน้าที่แสวงหาความร่วมมือสร้างโอกาสให้กับภาคเอกชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลจึงขอเอกชนมีความมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมและเชื่อมั่นรัฐบาลชุดนี้ที่จะอำนวยความสะดวกและเป็นลู่ทางการลงทุนของเอกชนไปสู่เป้าหมายที่สูงสุดให้แข็งแกร่งเติบโตไม่เพียงตลาดจีนแต่ยังรวมถึงตลาดทั่วโลกจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้เป็นประธานเปิดงาน Thailand China เสฉวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษและร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณ นครฉิงตูโดยมีผู้ว่าการมณฑลเสฉวนผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศนักลงทุนและผู้แทนภาคเอกชนไทยจีนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำว่ารัฐบาลมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นระบบใน3มิติได้แก่ความเร็วและการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจผ่านโครงการ Thailand Fast Pass การยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้ BOI และ Skill Bridge และการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในผ่านการมีมาตรการเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะในด้านพลังงานและการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลปิดท้ายที่กรมการขนส่งทางบกแนะผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรีบยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: นายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าทางกรมได้เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งพบว่าส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการซื้อขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถดังนั้นประชาชนผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาไว้และต้องการที่จะมีการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์ในรถได้ฟรีโดยสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศพร้อมกับการดำเนินการคู่ขนานในการยื่นทบทวนหรืออุทธรณ์โดยประชาชนสามารถดำเนินการผ่านช่องทางของกระทรวงการคลังได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาร้าก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันช้ำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ถ้าวันนี้ไม่รู้จะยิ้มกับใครยิ้มกับตัวเองในกระจกก็ได้นะ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
6: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 20 New Entry

0: สวัสดีบ่ายวันเสาร์3โมงถึง5โมงเย็นครับผมคุณผู้ฟังต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EFM Playlist of the Week ครับผม2ชั่วโมงนี้มาร่วมลุ้นกันคุณผู้ฟังว่า20อันดับเพลงครับที่ถูกนำมาสร้างเป็นเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94จะมีเพลงอะไรบ้างอย่างเมื่อกี้ครับผม1เพลง New Entry เพลงแรกของเราคุณผู้ฟังอันดับที่20ครับ Superstar จากพี่บิ๊ก DJ Rad นะครับผมก่อนไปลุยกันต่อคุณผู้ฟังฝากไว้อีกครั้งนึงกับอาหารแมวมี O Delight อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมี O Delight ครับเดี๋ยวไปกันต่อเบรกนี้อีก3อันดับคุณผู้ฟังอย่าลืมว่าเชียร์เพลงไหนชอบเพลงไหนส่งเชียร์เข้ามาได้2ช่องทางครับ Atime ฟังฟิล์ม Music Application แล้วก็เว็บไซต์ atime.live ด้วยนะครับผมเริ่มไปกันต่อที่อันดับที่19กันก่อนเลยคุณผู้ฟังอันดับที่19ครับเพลงนี้ลงมาจากอันดับที่14อยู่กับเรามาทั้งหมด4สัปดาห์ครับผมผลงานเพลงจากนันนนท์อย่างผิดมากไหมครับและ18ครับผมต่อเนื่องเลยจาก1โปรดิวเซอร์ที่ร้องเพลงได้แบบไม่นิดหน่อยเลยนะครับผมอย่างพี่ไฮคุณผู้ฟังลงมาจากอันดับ13สู่18ครับผมนี่คือพื้นที่รอข้ามและอันดับ17ครับผมเพลงนี้ลงมาจากอันดับ11อยู่กับเรามา4สัปดาห์ผลงานเพลงจากน้อง Black Heart กับเมื่อไหร่จะมีใจให้กันครับ
1: Number 19

และนี่คือเมื่อไหร่จะมีใจให้กันครับผมคุณผู้ฟังผลงานเพลงจากน้อง Blackheart ด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่อันดับที่17แล้วทักทายช่องแชทของเรากันหน่อยดีกว่าวันนี้ใครทักทายเข้ามาแล้วบ้างนะครับสวัสดีพี่แอนนะครับสวัสดีคุณอนงค์ด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ชวนันท์นะสวัสดีน้องก้องด้วยนะครับผมพี่นุ่นมาแล้วนะครับสวัสดีคุณเพิร์ลด้วยหุ้ยวันเสาร์วันนี้ทุกคนทักทายเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับผมวันนี้เชียร์เพลงไหนชอบเพลงไหนอย่าลืมชายกันอย่าลืมชายอะไรอย่าลืมเชียร์แล้วก็ทายกันเข้ามานะคุณผู้ฟังว่าใครจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับผมเดี๋ยวมารอลุ้นกันพี่บอกเลยว่าวันนี้สนุกแน่นะครับผมไปกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับอันดับที่16ครับผลงานเพลงนี้ขึ้นมาจากอันดับที่18ครับผมใครที่ชอบฟังเพลงรักๆเพลงน่ารักน่ารักนะครับผม No One Else จัดให้ครับฟีเจอริงกับน้องคอปเปอร์จากวงบัสครับผมกับคนคนนี้เป็นของคุณครับและอันดับที่15ครับผมนอกจากเพลงนี้จะเป็นอันดับที่15แล้วเขายังเป็น Highest Entry of the Week ด้วยคุณผู้ฟังผลงานเพลงที่บอกได้คำเดียวเลยว่าโอ้โหคือเป็นการฟีเจอริงกันที่ไม่ได้คาดหวังนะครับผมไม่ใช่ไม่ได้คาดหวังสิไม่ได้คาดไว้ว่ามันจะเกิดการคอลแลบนี้เกิดขึ้นแต่พอเกิดมาแล้วโคตรดีคุณผู้ฟังเมืองซีเรียสเบคอนครับผมรอบนี้ฟีเจอริงกับน้องกรจาก Proxy ครับออกมาเป็นผลงานเพลง Highest Entry of the Week กับคุณจะชอบผมไหมและอีก1เพลงในอันดับที่14ครับผมผลงานเพลงจากพี่เมย์ราฟีเจอริงกับน้อง C9 อยู่กับเรามาแล้วทั้งหมด15สัปดาห์ด้วยกันกับ Rain Zone ครับ Number 16

0: ทุกวันเลยช่วงนี้นะครับออกจากบ้านก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ฟังพกร่มติดตัวนะครับผมแล้วก็อย่าตากฝนนะครับเดี๋ยวจะป่วยเอาดีเจพีมเป็นห่วงนะจ๊ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวเรากลับมาลุยกันต่อกับอันดับ13 12และ11กับ EFM Playlist of the Week ครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
6: 1 2 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10 ตุลาคม 2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24 กรกฎาคมนี้ถ่ายที่เก็ตเมเจอร
7: ์สวัสดีวันเสาร์สุขภาพใจสำคัญไม่แพ้สุขภาพกายเลยนะคะหาเวลาพักใจจากเรื่องเครียดเพื่อให้เรามีแรงในการสู้ต่อไปนะคะ
8: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist of the Week
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
0: กลับมาลุยกันต่อกับอันดับ13 12และ11ครับผมคุณผู้ฟังเข้าใกล้สู่10อันดับท็อป10กันมาเรื่อยๆแล้วพิมพ์บอกเลยว่าโอ้โหวันนี้สนุกแน่นอนคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่รอฟังเพลงอะไรเชียร์เพลงไหนอยู่ยิ่งคุณได้ยินเพลงของคุณช้าเท่าไหร่แปลว่าเพลงของคุณเนี่ยอยู่ในอันดับที่สูงมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมไปกันก่อนเลยกับอันดับ13คุณผู้ฟังเพลงนี้อยู่กับเรามาแล้ว9สัปดาห์ครับเขาเคยติดท็อป3มาแล้วด้วยเช่นเดียวกันผลงานเพลงจากไลแคนครับผมโอ้โหเพราะมากเพลงนี้ชอบมากๆคุณผู้ฟังกับถ้าเกิดครับผมเป็นหนึ่งเพลงที่ทีมรู้สึกว่าโอ้โหแต่งได้ดีมากแล้วก็ไม่คิดละกันว่าบอยแบนด์ในยุค2026เนี่ยจะทำเพลงแนวนี้ออกมาคุณผู้ฟังซึ่งไลแคนไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับและอันดับที่12ครับผมไปกันต่อเพลงนี้ก็เคยติดท็อป3มาแล้วเช่นเดียวกันครับผมอยู่กับเรามาทั้งหมด5สัปดาห์ผลงานเพลงจากพี่อิงวรันธรกับจำไว้ครับผมและอันดับ11ครับผมเพลงนี้ re-entry กลับมาแต่ก็สมมงสุดๆคุณผู้ฟัง re-entry กลับมาเพราะว่าเขาเคยเป็นแชมป์ of the week ทั้งหมด2สมัยมาแล้วครับผลงานเพลงจากพี่บี้สุกฤทธิ์ครับผมกับอู้บ่จางใครคิดถึงได้ฟังแล้วนะจ๊ะ
11: Number 13

0: อู้บ่จ้างครับผมผลงาน Re-entry ของเราสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังในอันดับที่11จากพี่บี้สุกฤตครับไม่อยากเชื่อเลยว่าเพลงนี้มันถูกเก็บอยู่ในกุมา10กว่าปีอ่ะคุณผู้ฟังแล้วปล่อยออกมาคือเป็นฟิลเหมือนแบบโจรสลัดที่ทำขุมทรัพย์หายไปแล้วอยู่หาเจอแล้วปล่อยออกมาอีกทีคือโอ้โหเป็นบุญหูสำหรับคนไทยทั่วประเทศนะครับสำหรับเพลงนี้อย่างอู้บ่จ้างในอันดับที่11ครับคุณผู้ฟังเบรกสุดท้ายในชั่วโมงแรกกันแล้วก่อนชั่วโมงหน้าเราจะก้าวเข้าสู่10อันดับท็อป10ครับทิ้งท้ายกันไปฝากไว้อีกครั้งนึงกับอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์ครับตอนนี้เนี่ย Highest Climber of the Week ยังไม่ออกนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารู้กันแน่นอนครับผมและที่สำคัญครับมาลุ้นกันว่า Champ of the Week เนี่ยจะเป็นเพลงไหนหลายๆคนส่งเชียร์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเมื่อถูกค้นพบจาก Freehand นะครับผมหรือว่ากลิ่นฝนจากเติ้ล First One นะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้รู้กันแน่นอนคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงนี้ไปพักกันสักครู่คนที่ฟังผ่านทางวิทยุอยู่นะครับผมเดี๋ยวพักฟังข่าวกันก่อนส่วนใครฟังผ่านทางออนไลน์ของเราอยู่มีผลงานเพลงเพราะๆจากน้องเจ้านายและ Wonder Frame รออยู่ครับผมเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันกับ EFM Playlist of the Week ครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: าะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: เอทามโชบิสเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองรูกี้ดีโวสคอนเสิร์ตพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ EFM Fandom Live
3: น้ำหนึ่งเนยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้ำหนึ่งเนยครับ
3: เดี๋ยวเราเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Love of Fight จากคู่ปรับขยับเป็นคู่ใจมันจะต้องมีคนนึงพูดใส่แก้วอีกคนนึงก็คือหลับตาแล้วก็บอกว่าอีกฝั่งพูดว่าอะไรถ้าตอบถูก3ใน5คำถือว่าผ่าน
4: ครับผม
5: น่ารักจังครับ
6: น่ารักจังครับ
4: ถูกต้องได้ฮะ
5: ฝันดีนะคะ
6: ฝันดีนะคะ
4: โอเคถูกต้องครับ
5: เรียกที่รักได้ไหมคะ
6: ใช่ประโยคนั้นหรือเปล่าเรียกที่รักได้ไหมคะ
4: เฮ้ยถูกต้องครับ
6: ได้ค่ะ
4: ต้องครับ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 น. ถึง 16:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกทมยกเครื่องสอบข้าราชการใหม่ยกเลิกสัญญาจ้างมสว.ทบทวนความโปร่งใสทั้งระบบสักครู่มาติดตามค่ะ
10: เทพไทยหรอปากสะอาด
11: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาด
13: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
11: เทพไทยปากสะอาดจริง
14: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
17: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
18: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
19: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
9: รองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้ยกระดับความโปร่งใสในการจัดสอบบรรจุข้าราชการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นกรณีการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและสำนักงานการเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการออกข้อสอบวิธีการสอบการประมวลผลคะแนนรวมถึงการรักษาความปลอดภัยทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ทั้งหมด พร้อมศึกษา TOR และข้อกำหนดต่างๆของกรุงเทพมหานครอย่างละเอียดเพื่อให้การสอบมีความโปร่งใสรัดกุมมากที่สุดสำหรับการจัดสอบรอบต่อไปเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18กรกฎาคม2569แต่กรุงเทพมหานครได้ประกาศเลื่อนการสอบไปแล้วก่อนหน้านี้โดยแจ้งให้ผู้สมัครสอบรับทราบตั้งแต่เมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าจะเลื่อนการสอบออกไปเป็นช่วงกลางเดือนกันยายน2569เพื่อทบทวนระบบการจัดสอบใหม่รวมทั้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนโดยก่อนหน้านี้ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดสอบคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแต่กรุงเทพมหานครเห็นควรให้มีการทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่จึงได้มีการหารือกับอธิการบดีเพื่อขอยกเลิกสัญญาจ้างการดำเนินการจัดสอบซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็เข้าใจและไม่ขัดข้องสำหรับความคืบหน้าการจัดสอบนั้นคาดว่าภายในวันที่15สิงหาคมนี้จะมีความชัดเจนเรื่องระบบการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการจัดสอบและภายในช่วงปลายเดือนสิงหาคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบอย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีผู้สมัครสอบประมาณ 7,000 คนหากผู้สมัครสอบรายใดไม่สะดวกเข้าสอบตามกำหนดใหม่หรือประสงค์จะไม่เข้าสอบสามารถแจ้งขอคืนค่าสมัครได้โดยกทม.จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปปิดท้ายที่โฆษกกองทัพบกแจ้งคืบหน้าเหตุทหารเหยียบทุ่นระเบิดเก่าจังหวัดศรีสะเกษส่งทหารช่างหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเก็บกู้จนพื้นที่ปลอดภัยแล้วหลังพบทุ่นระเบิดเก่า PMN1 อีก19ทุ่นคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
20: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีที่กำลังพลทหารไทยเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงฐานปฏิบัติการบริเวณแนวชายแดนอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่17กรกฎาคมเนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อวางกำลังพลและยังไม่ได้สำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดประกอบกับเป็นพื้นที่ศึกษาลบเก่าที่ฝั่งกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์นานแล้วจึงมีทุ่นระเบิดตกค้างซึ่งระเบิดดังกล่าวเป็นชนิดเก่ากลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ยังคงทำให้กำลังพลบาดเจ็บล่าสุดกองทัพภาคที่2ได้ส่งหน่วยทหารช่างร่วมกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดตามมุ่งเสียธรรมที่3เข้าปิดกั้นและตรวจสอบพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 เพิ่มเติมอีก19ทุ่นและได้ทำการเก็บกู้จนพื้นที่กลับมาปลอดภัยเรียบร้อยแล้วทั้งนี้โฆษกกองทัพบกระบุว่าทางกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจปรับปรุงฐานในทุกจุดให้เพิ่มมาตรการความระมัดระวังตรวจเช็คพื้นที่อย่างละเอียดโดยเฉพาะจุดที่ยังไม่เคยมีการสำรวจเก็บกู้ระเบิดมาก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียซ้ำซ้อนวิริยะจันทรารายงาน
21: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
9: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
22: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
23: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความพ่ายแพ้ไม่ได้แย่เพราะมันคือกุญแจแห่งชัยชนะ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: สวัสดีครับผมเปรม PNV ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
6: กลับมาลุยกันต่อกับ EFM Playlist of the Week ครับคุณผู้ฟังชั่วโมงที่2แล้วเข้าสู่10อันดับท็อป10ครับผมก่อนไปลุยกับ10อันดับท็อป10กันเดี๋ยวพิมพ์รีแคปให้ฟังก่อนดีกว่าว่า20ถึง11มีเพลงอะไรไปแล้วบ้างนะอันดับที่20ครับผมซุปเปอร์สตาร์จากดีเจราดครับ19ผิดมากมาย18พื้นที่รอข้าม17เมื่อไหร่จะมีใจให้กันครับ16คนคนนี้เป็นของคุณ15คุณจะชอบผมไหม14เรนโซน13ถ้าเกิด12จำไว้และ11อู้บ่อจ้างครับผมก่อนไปลุยกับ10อันดับท็อป10กันคุณผู้ฟังฝากไว้อีกครั้งกับอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์นะครับชอบช่องแชทของเรามากเลยอ่ะส่งเข้ามาว่าลุ้นมากลุ้นแบบหัวใจจะหลุดออกมานะครับผมรออีกแป๊บเดียวเดี๋ยวท้ายชั่วโมงได้รู้แน่นอนว่าแชมป์ออฟเดอะวีคจะเป็นใครนะครับแต่เบรกแรกนี้เอาไปก่อน4อันดับคุณผู้ฟังเริ่มกันที่อันดับ10ครับผลงานเพลงนี้ลงมาจากอันดับ4ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมอยู่กับเรามาแล้วทั้งหมด4สัปดาห์ด้วยกันผลงานเพลงจาก JC James ครับกับอุสาสางอันดับที่9ต่อเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาเพลงนี้เป็นรองแชมป์นะคุณผู้ฟังใจเรายังตรงกันอยู่ไหมครับผมจากพี่แบงค์ปุริติครับอยู่กับเรามาทั้งหมด12สัปดาห์เป็นแชมป์มาแล้ว4สมัยครับและอันดับ8ขึ้นมาจากอันดับ15ผลงานเพลงจากพี่ส้มมารีล่าสุดเลยกับหนังทุนต่ำและเดี๋ยวไปรอฟังกันกับอันดับ7บอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเคยติดท็อป3มาแล้วเดี๋ยวรอฟังว่าจะเป็นเพลงไหน
7: Number 10

0: และนี่คือผลงานเพลงในอันดับที่7ของเราคุณผู้ฟังครับผมลงมาจากอันดับ3ในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากน้องๆวง Bus Because of You I Shine ครับกับดีใจที่ไม่มีเธอคุณผู้ฟังอยู่กับเรามาแล้ว5สัปดาห์นะเพลงนี้เคยขึ้นไปไกลสุดนะครับผมท็อป3ติดมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับวันนี้คนทักทายเข้ามาในช่องแชทของเราเยอะมากเลยอ่ะคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่ด้วยกันนะวันเสาร์แบบนี้3โมงถึง5โมงเย็นนะครับสวัสดีพี่เอกราชนะครับสวัสดีพี่เจิญด้วยไปบริจาคเลือดมาอุ้ยเป็นไงบ้างอ่ะเขาบอกว่าต้องกินยานะกินยาแบบเพิ่มเขาเรียกอะไรเพิ่มธาตุเหล็กใช่ไหมมันจะได้แบบไม่เป็นลมเป็นแรงกันเอานะฮะสวัสดีพี่ปณิดาด้วยนะครับผมเนี่ยสาธุ99มารอฟังท็อป5แล้วนะครับสวัสดีคุณคิมลูน่าด้วยนะครับผมมาเลยคุณผู้ฟังใกล้มากแล้วเราใกล้จะรู้แชมป์ออฟเดอะวีคกันเต็มที่แล้วครับผมแต่ว่าเดี๋ยวในเบรกนี้ครับถึงจะยังไม่มีแชมป์ออฟเดอะวีคประกาศแต่เรามี Highest Climber of the Week ประกาศในเบรกนี้เลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอฟังกันได้เลยอันดับที่6ก่อนคุณผู้ฟังผลงานเพลงนี้ครับผมอยู่กับเรามาแล้วทั้งหมด8สัปดาห์เป็นรองแชมป์มาแล้วนะครับนี่คือดีกรีเก่าของเขาผลงานเพลงจากพี่กวินดีฟีเจอริ่งกับน้อง Black Heart ครับผมกับได้แค่เดินมาส่งครับเป็น1เพลงที่ความหมายดีมากแล้วก็Groove เพลงไว้เพลงดีมากเลยพี่รู้สึกว่าคือมันเป็นการคอลแลบกันที่ลงตัวมากระหว่างพี่กวินดีแล้วก็ไรม์ของน้อง Black Heart นะครับเดี๋ยวรอฟังกันคุณผู้ฟังและอันดับ5ครับผม1เพลงเศร้าที่ยกให้เป็นติดอันดับเพลงเศร้าประจำปีนี้ได้เลยนะคุณผู้ฟังจาก Per Peach ครับผมไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วสำหรับศิลปินกลุ่มนี้ครับกับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงคุณผู้ฟังขึ้นมาจากอันดับ10สู่อันดับ5ครับผมแต่การก้าวมา5ขั้นยังไม่ทำให้เขาได้เป็น Highest Climber of the Week ครับแต่ในอันดับต่อไปที่อันดับ4เขาก้าวข้ามมา13ขั้นคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเขาคือ
1: Highest Climber
0: of the Week ของเราสัปดาห์นี้ครับผมผลงานเพลงจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์ Featuring กับพันชวราการครับคุณผู้ฟังไต่อันดับขึ้นมา13ขั้นนี่คือผลงานเพลงที่มีชื่อว่าหม้อหุงข้าวจากอันดับ17สู่อันดับ4เดี๋ยวเบรกนี้ไปลุยกันเลยกับ3อันดับเพลงนี้
1: Number 6

สมมงมากๆครับผมกับ Highest Climber of the Week ของเรา13ขั้นในสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังผลงานเพลงจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งกับพันชวรการนะครับผมกับ

0: ม้อหุงข้าวน่ารักมากเลยอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นการผสมผสานแบบดนตรีแนวพี่โจอี้กับความแบบคำส่งคำศัพท์อะไรที่มันมีความเจนซีอ่ะคุณผู้ฟังน่ารักน่ารักนะครับผมกับเพลงนี้ฝากไว้ด้วยกับหม้อหุงข้าวครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังแล้วเบรกหน้าเนี่ยเรามาลุ้นกันกับ3อันดับท็อป3ครับผมและแน่นอนเดี๋ยวจะได้รู้กันแล้วว่าใครจะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของเราสัปดาห์นี้ครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: สวัสดีวันเสาร์วันนี้มีใครเรียนพิเศษทาง EFM ขอเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะครับการลงทุนกับความรู้ไม่มีวันสูญเปล่าแน่นอน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: าะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: ทำยังไงดีคะหัวหน้า HR ตามจีบค่ะวันนั้นอ่ะเขาโทรมาเหมือนประมาณว่าถ้าพี่จะจีบหนูอ่ะได้ไหมพี่อ่ะชอบหนูนะแต่ว่าพี่อ่ะมีครอบครัวแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาไม่มีใครรู้แน่นอนคือหนูเป็นคนขี้เกรงใจแล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธบวกกับว่าจะไม่ผ่านโปรอ่ะค่ะรู้สึกไม่โอเคมากๆเลยอ่ะ
3: สมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธคนอ่ะบางทีอยู่ๆวันนึงเราจะพูดว่าไม่อ่ะมันคงยากเราต้องเริ่มทำให้เขารู้สึกบ้างค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดเพราะว่าไม่งั้นพี่ว่ามันจะลำบากในอนาคต
4: พุทธอพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
6: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
9: ถึงเวลาลุยกันต่อกับ3อันดับท็อป3ครับผมคุณผู้ฟังเดี๋ยวมารอลุ้นกันเลยว่า Champ of the Week สัปดาห์นี้จะเป็นใครครับสำหรับ Champ of the Week ในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเก่งไม่พอจาก PP Grid คุณผู้ฟังซึ่งมีหลายๆท่านเนี่ยส่งเข้ามาเชียร์เพลงนี้กันเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นครับผมเดี๋ยว3อันดับท็อป3ลุยกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่อันดับ3ก่อนคุณผู้ฟังผลงานเพลงนี้ครับผมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาคือแชมป์เก่าของเราครับผมผลงานเพลงจากพีกริดคุณผู้ฟังกับเก่งไม่พอครับอยู่กับเรามาทั้งหมด5สัปดาห์ด้วยกันครับผมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือแชมป์เก่าอย่างที่บอกไปนะนั่นหมายความว่าสัปดาห์นี้แชมป์เปลี่ยนมือนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารอลุ้นกันอยู่เดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนคุณผู้ฟังไปกันต่อกับรองแชมป์ของเราสัปดาห์นี้ครับอีกหนึ่งเพลงที่เชียร์กันเข้ามาเยอะมากๆผลงานเพลงนี้อยู่กับเรามาแล้วทั้งหมด6สัปดาห์ด้วยกันคุณผู้ฟังขึ้นมาจากอันดับ7สู่อันดับ2ครับผมผลงานเพลงนี้จากศิลปินที่มีชื่อว่า Free Hand ครับคุณผู้ฟังกับเมื่อถูกค้นพบเพราะฉะนั้นอันดับ1เรารู้แล้วว่าจะเป็นใครเดี๋ยวมารอเข้าเขาอย่างยิ่งใหญ่ไปพร้อมกันอีกทีครับ Number 3

0: ผลงานเพลงในอันดับ2ของเราคุณผู้ฟังกับเมื่อถูกค้นพบจากฟรีแฮนด์ครับผมและแน่นอนครับมากันถึงขนาดนี้แล้วอันดับ1ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นเพลงอะไรนะครับแต่ก่อนไปฟังการฝากไว้อีกครั้งนึงกับอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อนั้นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์วันนี้ขอบคุณมากๆคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ชั่วโมงนะครับผมตั้งแต่3โมงถึง5โมงนะและนี่คือบทสรุปของ20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเป็นเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94 week นี้ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับพิมพ์ได้ใหม่3โมงถึง5โมงเช่นเดียวกันกับ EFM New Release นะคุณผู้ฟังใครอยากฟังเพลงใหม่นะครับพรุ่งนี้บอกเลยว่ามีเพลงใหม่รอให้ฟังกันอยู่เพียบครับผมวันนี้ขออนุญาตทิ้งท้ายไปด้วย1ผลงานเพลงที่เชียร์กันเข้ามาเยอะมากๆและขอแสดงความยินดีให้กับแฟนๆอีก1ครั้งครับผมการขอเพลงของพวกคุณในที่สุดก็ส่งผลแล้วนะครับ Champ of the Week และอันดับ1ของเราในสัปดาห์นี้ไปฟังกันเลยกับผลงานเพลงจากเติ้ล First One นี่คือกลิ่นฝนครับผม
1: Champ of the Week Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
0: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
7: อ1 2
8: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
9: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
13: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
14: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
13: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
14: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
13: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
14: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
13: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
14: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
13: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
14: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
13: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
15: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
16: เสียวฟันน่ะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: นายกรัฐมนตรีอนุทินเผยสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนอาสาเป็นกาวใจปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาแจงปมส่งรถถังให้กัมพูชายืนยันไม่กระทบความมั่นคงด้านจีนรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแม่โขงล้านช้างซึ่งเดิมไทยเป็นเจ้าภาพแต่เพื่อป้องกันความไม่สะดวกใจในการเข้าร่วมของประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกัมพูชาจีนจึงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแทนเพื่อให้การดำเนินงานเดินหน้าต่อไปได้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเพิกถอนบัญชีผู้สอบแข่งขันกว่า 5,924 รายหลังตรวจพบผลคะแนนผิดปกติพร้อมยกเลิกประกาศขึ้นบัญชีเดิมทั้งหมดก่อนจะทำบัญชีใหม่จากผลคะแนนที่ตรวจสอบแล้วยืนยันไม่จะสอบใหม่และคาดประกาศบัญชีใหม่ได้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้ามสว.สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงบุคลากร1คนหลังผลตรวจสอบพบหลักฐานมีมูลเพียงพอปมทุจริตสอบท้องถิ่นยันดำเนินการเด็ดขาดหากพบกระทำผิดกทม.ยกเครื่องสอบข้าราชการใหม่ยกเลิกสัญญาจ้างมสว.ทบทวนความโปร่งใสทั้งระบบพร้อมเดินหน้าสอบทุจริตต่อตั้งกรรมการสอบ17โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายขีดเส้นทราบผลภายใน30วันกทม.ยกระดับความปลอดภัยขั้นสุดงัดเช็คลิสต์มาตรฐานใหม่ตรวจลึกกว่าเดิมทั้งโครงสร้างอาคารระบบไฟถังดับเพลิงและทางหนีไฟสแกนทุกจุดเสี่ยง919ร้านทั่วกรุงกระทรวงการต่างประเทศและกองทัพเรือยืนยันเรือสินค้าไทยในอ่าวโอมานยังปลอดภัยหลังมีข่าวถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซย้ำไม่ใช่เรือสัญชาติไทยพร้อมขอบริษัทเดินเรือติดตามข่าวสารใกล้ชิดสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูงขณะที่กองทัพเรือประกาศเตือนภัยความมั่นคงทางทะเลระดับสูงมากในช่องแคบฮอร์มุซย้ำเรือพาณิชย์ไทยเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงรัฐบาลเปิดทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 17-31 กรกฎาคมนี้ผ่าน4ช่องทางย้ำแก้ไขข้อมูลได้ถึง16สิงหาคมเพื่อรักษาสิทธิ์กระทรวงคมนาคมติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงแยกวงเวียนใหญ่สถานการณ์โดยรวมคงที่ยังสั่งเฝ้าระวังต่ออีกด้านกทม.เตรียมเปิดจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ตั้งแต่6โมงเช้าพรุ่งนี้ย้ำเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าอุโมงค์คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดปลัดมหาดไทยสนองข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการและอาคารสาธารณะทั่วประเทศกำชับเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน30วันหากพบข้อบกพร่องให้เร่งแก้ไขหากไม่ได้มาตรฐานห้ามเปิดเด็ดขาดและพบผู้ฝ่าฝืนดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีละเว้นสลดไฟไหม้บ้าน3ชั้นพบร่างชายหญิงสูงวัยนอนเสียชีวิต2รายซากแมวตายกว่า30ตัวในกรงเลี้ยงเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือรอด13ตัวเร่งสอบหาสาเหตุทหารกองกำลังผาเมืองยิงปะทะคาราวานลักลอบลำเลียงยาเสพติดชายแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้า 7,780,000 เม็ด
4: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ทุกความเจ็บปวดล้วนทำให้เราเติบโต
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: สวัสดีครับพวกเรา
5: Process
6: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
4: EFM 94
7: Talk อารมณ์ดี
4: เพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: สวัสดีวันเสาร์อย่าลืมออกกำลังกายสักนิดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจสดชื่นการขยับร่างกายจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นทั้งภายในและภายนอกเลยนะครับ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: กระชับพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist

0: ทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อ A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์กินน้อ
6: ป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
7: กินโน้ตสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: กินโน้ตสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน้ตสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
7: กินโน้ตสปูน

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้าสวัสดีวันเสาร์ลองหางานอดิเรกที่อยากทำแล้วค่อยๆต่อยอดพัฒนาความชอบให้กลายเป็นทักษะจะได้เป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองด้วยนะ
2: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM playlist non stop
1: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
1: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31 กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออายาหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
5: มแฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ Hey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ทุกประสบการณ์สอนเราเสมอ
9: FM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM NewsEFM News EFM
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับเฟิร์นสุชาดานะคะเราพบกันเวลาประมาณทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณค่ะรับฟังทั้งได้ในเครือข่ายวิทยุกองทัพบกนะคะแล้วก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้อีกช่องทางหนึ่งคือพอดคาสต์นิวส์เคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้ยังมีข่าวสำคัญที่ต้องติดตามกันหลายเรื่องเลยนะคะกองทัพเรือออกมายืนยันแล้วว่าเรือที่ปรากฏในข่าวถูกโจมตีในฮอร์มุสไม่ใช่เรือสัญชาติไทยขณะที่เรื่องบัตรคนจนค่ะรัฐบาลเปิดทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ผ่าน4ช่องทางย้ำนะคะว่าแก้ไขข้อมูลได้ถึง16สิงหาคมกทม.สั่งรื้อระบบสอบบรรจุข้าราชการใหม่ยกเลิกสัญญาจ้างมสว.แล้วขณะที่วงเวียนใหญ่ค่ะพรุ่งนี้เช้า6โมงนะคะจะเปิดการจราจร3เลนแล้วหลังจากเกิดน้ำรั่วเข้าอุโมงค์ตำรวจนครบาลบุกทลายผับย่านห้วยขวางค่ะพบผู้ต้องหาแล้วก็ยาเสพติดหลายรายการเลยเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งกลับมาติดตามข่าวค่ะ
8: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดนะครับจากไบโอฟาร์ม
9: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
10: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
11: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
12: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
14: เทพไทยหรอปากสะอาด
15: แม่เทพไทยปากสะอาด
16: เทพไทยปากสะอาด
17: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
15: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
18: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: กลับมาติดตามข้อข่าวค่ำนะคะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวที่หลายคนก็ตกใจกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยมีรายงานว่าเรือพาณิชย์ของไทยหรือว่าเรือสินค้าของไทยนะคะถูกโจมตีในขณะที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสค่ะโดยทางการอิหร่านอ้างว่าเรือลำดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามเดินเรือโดยไม่ได้รับอนุญาตปรากฏว่าต่อมาพลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือนะคะบอกว่าศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้ประสานการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือกับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสปก.สอนชนและศูนย์ของกรมเจ้าท่านะคะพบว่า เรือที่ปรากฏตามข่าวยืนยันแล้วว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทยค่ะจากการตรวจสอบเรือสินค้าที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานพบว่าปัจจุบันมีจำนวน1ลำได้มีการประสานตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเรือแล้วนะคะยืนยันชัดเจนว่าเรือและกำลังพลประจำเรือมีความปลอดภัยดีการเดินเรือและการปฏิบัติตามภารกิจเป็นไปตามปกติขณะที่กองทัพเรือขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ทางกองทัพเรือยืนยันจะติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลอย่างใกล้ชิดและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยของเรือไทยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลค่ะก็ยืนยันแล้วนะคะว่าไม่ใช่เรือไทยที่ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรค่ะบอกว่าหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือยืนยันอีกเสียงนะคะว่าเรือที่ปรากฏในข่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยค่ะแล้วก็อธิบายถึงสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซในเวลานี้ยังวางใจไม่ได้ค่ะก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงอยู่ทางกระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทเดินเรือภาคส่วนต่างๆคอยติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดด้วยขณะที่กองทัพสหรัฐยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่7แล้วมุ่งเป้าหมายไปยังพื้นที่ชายฝั่งใกล้อ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการโจมตีหลายพื้นที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำวันศุกร์ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าของวันนี้ล่าสุดมีรายงานว่ากองทัพสหรัฐได้ขยายขอบเขตการโจมตีจากพื้นที่ชายฝั่งนะคะเข้าสู่พื้นที่ตอนในของอิหร่านแล้วโดยกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีฐานทัพและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐทั่วภูมิภาคอ่าวอาหรับนี่ก็เป็นสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซก็ยังคงมีความตึงเครียดอยู่เราไปดูเรื่องของบัตรสวัสดิการกันบ้างค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะมีใครถูกตัดสิทธิ์บ้างแล้วก็เจอปัญหาอะไรบ้างกันบ้างไหมคะลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะคือหลังจากมีการประกาศตรวจผลคุณสมบัติบัตรคนจนเรียบร้อยแล้วนะคะคนที่ผ่านเนี่ยไม่มีปัญหาท่านก็เข้าไปยืนยันสิทธิ์ได้เลยทีนี้คนที่ไม่ผ่านหรือตกคุณสมบัติก็มีเยอะมากนะคะล่าสุด

0: รับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือว่าถ้าเกิดท่านใดเนี่ยที่อยากจะเข้าไปยื่นอุทธรณ์ที่เว็บไซต์นะคะก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปเป๋าตังค่ะแล้วก็แอปทางรัฐนะคะเวลาจะเข้าไปยืนยันตัวตนเนี่ยแนะนำว่าให้เช็คลิงก์ดีๆด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะเป็นของมิจฉาชีพได้ทีนี้ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนสิทธิ์แล้วขั้นตอนจะมีดังนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังดีๆนะคะถ้าได้รับแจ้งกลับมาว่าท่านจะต้องแก้ไขข้อมูลหรือจะต้องไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมตัวของท่านจะต้องดำเนินการด้วยตัวเองค่ะที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นถ้ามีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ถือครองรถท่านก็ต้องไปที่กรมขนส่งทางบกแล้วก็นำเอกสารนั้นมายื่นอุทธรณ์อีกทีหนึ่งภายในวันที่16สิงหาคมนี้ต้องวางแผนกันดีๆนะคะเพราะว่าบางหน่วยงานเนี่ยอาจจะคนเยอะถ้าหากไปทำใกล้ๆเนี่ยอาจจะไม่ทันได้ค่ะแล้วถ้าเกิดใครไม่ดำเนินการเนี่ยจะมีผลต่อการพิจารณาสิทธิ์ได้นะคะส่วนการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ค่ะรองโฆษกบอกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะอย่างเช่นข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนได้รับการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมโดยผู้ที่ขอยื่นอุทธรณ์ทบทวนค่ะยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติคือไปเริ่มใหม่เลยเหมือนกับรอบแรกตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมนะคะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะโดยเฉพาะคือฝนเห็นหลายท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องครอบครองรถกันเยอะมากนะคือถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยท่านจะตกเกณฑ์ทันทีแต่ถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยได้แค่1คันบางคนมี2คันก็จะไม่ผ่านนะคะทีนี้บางคนยังติดใจอยู่บอกว่าเอารถมันเก่าบ้างโอนลอยบ้างนะคะวันนี้มีคำชี้แจงออกมาแล้วจากกรมการขนส่งทางบกคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ค่ะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะบอกว่าทางกรมได้เร่งช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์พบว่าส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการที่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือขายไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปแจ้งเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องคือยังไม่ได้ไปโอนให้กับเจ้าของตัวจริงนะคะก็มาทราบทีหลังอันนี้เคสบางเคสเนี่ยบอกว่ามาทราบทีหลังว่ามีญาติพี่น้องลูกหลานเอาชื่อไปใช้ในการซื้อรถดังนั้นใครที่ลงทะเบียนในโครงการนี้และต้องการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนรถของตนเองค่ะสามารถติดต่อสอบถามเรื่องกรรมสิทธิ์ในรถนะคะฟรีอันนี้ย้ำว่าฟรีเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกไปว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยทางท่านอธิบดียืนยันนะคะว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะทีนี้เอกสารที่จะต้องนำไปด้วยก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถ walk in ไปได้เลยที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่าสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศนะคะพร้อมกับดำเนินการคู่ขนานการยื่นทบทวนหรือว่าอุทธรณ์ให้เรียบร้อยด้วยตามช่องทางที่ทางกระทรวงการคลังกำหนดเอาไว้นะคะอย่าลืมนะคะไทม์ไลน์คือระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังคงตามต่อเรื่องโกงสอบท้องถิ่นค่ะมีส่วนของข้าราชการกทม.ด้วยที่ยกเลิกการจ้างมสว.แล้วช่วงหน้าค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: 567 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด1

0: ร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์เข้าไปยิงโอ้ปุ๊บเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที

0: แต่กรุงศรีออโต้บรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้บรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุงศรีออโต้บรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้บรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: กลับมาข่าวค่ำกันอีกช่วงนะคะมาดูเรื่องโกงสอบท้องถิ่นค่ะหลังจากสนามใหญ่ก็มีการเพิกถอนข้าราชการที่ได้รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้ 5,000 กว่ารายชื่อนะคะคือมีมติออกมาเรียบร้อยแล้วว่าให้เพิกถอนไปจัดลำดับบัญชีใหม่ทั้งหมดคือเรื่องนี้ก็ส่งแรงกระเพื่อมไปถึงข้าราชการที่สังกัดกทม.ด้วยล่าสุดทางกทม.ก็มีคำสั่งยกเครื่องการสอบข้าราชการใหม่เลยนะคะมีทั้งเลื่อนการสอบแล้วก็ยกเลิกสัญญาจ้างมสว.ด้วยให้ไปทบทวนความโปร่งใสใหม่ทั้งระบบเลยมีคำชี้แจงจากรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชค่ะรองผู้ว่ากทม.นะคะบอกว่ากทม.ได้ยกระดับความโปร่งใสในการจัดสอบบรรจุข้าราชการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นกรณีการบรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่าสำนักงานกกค่ะและสำนักงานการเจ้าหน้าที่สกจค่ะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการออกข้อสอบวิธีการสอบการประมวลผลคะแนนรวมถึงการรักษาความปลอดภัยทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ทั้งหมดพร้อมศึกษา TOR และข้อกำหนดต่างๆของกรุงเทพมหานครอย่างละเอียดเพื่อให้การสอบมีความโปร่งใสรัดกุมมากที่สุดส่วนการจัดสอบรอบต่อไปนะคะคือเดิมทีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18กรกฎาคม2569ปรากฏว่าทางกทม.ประกาศเลื่อนการสอบไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่ามีการแจ้งให้ผู้สมัครเขารับทราบล่วงหน้าไปแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อ13กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าจะมีการเลื่อนการสอบออกไปเป็นช่วงกลางเดือนกันยายนแทนนะคะเพื่อให้มีการทบทวนระบบการจัดสอบใหม่การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตามขั้นตอนด้วยก่อนหน้านี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดสอบก็คือมสว.แต่ทีนี้กทม.เนี่ยก็เห็นว่ามีปัญหาในสนามใหญ่ไปแล้วนะคะก็ควรจะมีการทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่เลยได้หารือกับอธิการบดีมสว.เรียบร้อยแล้วเพื่อขอยกเลิกสัญญาจ้างและดำเนินการจัดสอบซึ่งถามว่าทางมหาวิทยาลัยว่ายังไงบ้างรองทวิดาบอกว่ามสว.เขาก็เข้าใจนะคะแล้วก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรส่วนความคืบหน้าเรื่องการจัดสอบรอบใหม่ก็คาดว่าภายในวันที่15สิงหาคมนี้จะมีความชัดเจนออกมามากขึ้นเรื่องการจ้างหน่วยงานภายนอกจะเป็นหน่วยไหนการดำเนินการจัดสอบแล้วก็ภายในช่วงปลายเดือนสิงหาคมจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสถานที่สอบอีกครั้งนึงค่ะที่ผ่านมานะคะอาจารย์ทวิดาบอกว่าข้าราชการสังกัดกทม.จะมีผู้สมัครสอบเข้ามาประมาณ 7,000 คนหากผู้สมัครสอบรายใดที่ไม่สะดวกเข้าสอบตามกำหนดใหม่นั้นหรือแจ้งความประสงค์มาว่าจะไม่เข้าสอบค่ะสามารถขอคืนเงินค่าสมัครสอบได้นะคะโดยกทม.จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปส่วนเรื่องของการตรวจสอบโครงการสอบทุจริตต่างๆซึ่งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน่าจะจำได้ก่อนหน้านี้ที่ส.ส.พรรคประชาชนคุณแบงค์นะคะสุภนัทมีนชัยนันท์เนี่ยเคยออกมาตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการล็อกสเปคมีการทุจริต17โครงการก่อนหน้านี้ซึ่งกทม.ไม่เคยตรวจสอบเลยล่าสุดค่ะอาจารย์ทวิดาบอกว่าเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาปลัดกทม.ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการที่เหลือทั้ง17โครงการแล้วนะคะกำหนดกรอบเวลาให้คณะกรรมการจะต้องสรุปผลสอบข้อเท็จจริงให้เสร็จภายใน30วันคาดว่าผลสอบเบื้องต้นน่าจะทราบได้ไม่เกินวันที่15สิงหาคมนี้นอกจากนี้ยังเร่งรัดการสอบเพิ่มเติมในอีก7โครงการเดิมก่อนหน้านี้ด้วยค่ะโดยจะนำข้อมูลการตรวจสอบ17โครงการใหม่มาวิเคราะห์ร่วมกับ7โครงการเดิมเพื่อให้การตรวจสอบมีความรอบครอบมากยิ่งขึ้น ค้นหาข้อเท็จจริงที่อาจจะตกหล่นจากการตรวจสอบครั้งแรกด้วยส่วนเรื่องการตรวจสอบราคากลางของทั้ง7โครงการมันแพงเกินจริงไปหรือเปล่าขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่และในวันที่23กรกฎาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการติดตามความคืบหน้าทบทวนกระบวนการกำหนดราคากลางอีกครั้งอาจารย์ทวิดายืนยันนะคะว่าจะเร่งรัดทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อไปค่ะเรายังอยู่กันที่กทม.นะคะมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นค่ะไฟไหม้ช่วงเช้ามืดนะคะที่ซอยตากสิน11ปรากฏว่าคุณตาคุณยายเนี่ยอยู่ที่บ้านกัน2คนนะเสียชีวิตทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้เลี้ยงแมวไว้เยอะมากเลยนะคะเกือบ100ตัวปรากฏว่าแมวก็ถูกไฟคลอกตายไป73ตัวเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุแล้วบอกว่าบ้านต้นเพลิงหลังนี้ถูกใช้เป็นสถานที่เลี้ยงแมวของผู้เสียชีวิตก็คือคุณตาคุณยายทั้งสองท่านคือท่านก็มีจิตใจเมตตานะคะเลี้ยงแมวประมาณ100ตัวทีนี้หลังจากไฟไหม้เจ้าหน้าที่เข้าไปดับไฟไฟก็สงบลงแล้วเนี่ยก็ไปเจอว่ามีแมวที่ตายอยู่ในกองไฟ73ตัวช่วยเหลือรอดชีวิตมาได้19ตัวค่ะจำนวนนี้มีแมวที่ได้รับบาดเจ็บส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์2ตัวอีก17ตัวปลอดภัยดีนะคะก็ต้องส่งต่อไปยังศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครหรือว่าบ้านเปาเรศเรียบร้อยแล้วผู้ว่ากทม.แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยแล้วก็ฝากแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องอัคคีภัยเข้มงวดนะคะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนใครที่อาจใจบุญอยากจะร่วมอุปการะแมวที่รอดชีวิตทั้ง17ตัวนะคะท่านผู้ว่าฝากบอกว่าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศได้ในวันเวลาราชการนะคะไปดูเหตุการณ์ชายแดนกันหน่อยค่ะหลังจากมีข่าวกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้นะคะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้าบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่กำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงอยู่แล้วก็ปรับปรุงฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนจุดที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อวางกำลังแต่อาจยังไม่ได้มีการไปสำรวจทุ่นระเบิดอย่างละเอียดนะคะเนื่องจากพื้นที่จุดนี้อยู่ในห้วงของการเกิดสถานการณ์สู้รบฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในบริเวณนี้ค่ะจึงเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดแต่ว่าระเบิดนี้อย่างที่รายงานข่าวไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นระเบิดเก่านะคะกลไกการทำงานก็ไม่สมบูรณ์ค่ะแต่ก็ทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุหน่วยทหารช่างหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3หรือว่า TMAC ไปพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 จำนวน19ทุ่นกระจายรอบเลยปัจจุบันทางหน่วยได้ทำการปิดกั้นพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็เก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อให้พื้นที่นี้กลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเรื่องของยาเสพติดนะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าทางตำรวจเนี่ยเขาเปิดปฏิบัติการกันเข้มข้นมากๆเลยค่ะล่าสุดเป็นตำรวจนครบาล นะคะรองจ๋อนำทีมไปบุกทลายผับเขาบอกว่าเป็นผับลับนะไปเปิดอยู่แถวๆย่านห้วยขวางค่ะคืออำพรางสายตาเจ้าหน้าที่ด้วยอยู่ในอาคาร4ชั้นนะคะปรากฏว่าพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่ารองจ๋อนำกำลังตำรวจร่วมกับปปส.บุกเข้าไปตรวจค้นผับลับที่ห้วยขวางตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์4ชั้นริมถนนประชาอุทิศค่ะจากการข่าวเนี่ยทราบมาว่าผับที่นี่เปิดบริการจะมีเฉพาะลูกค้าที่เป็นกลุ่มประจำมาใช้บริการนะคะแล้วลักษณะพื้นที่เนี่ยคือเขาจะใช้เป็นผ้าใบแล้วก็เอารถมาปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็บุกเข้าไปตรวจค้นก็โอ้โหไปเจอยาเสพติดหลายชนิดเลยคือเพียบมียาอีมีไอซ์มีเคตามีนโคเคนมีพอดเคมีบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากแล้วก็ยังจับกลุ่มผู้ต้องหาได้11คนนะคะเป็นเจ้าของร้านเป็นพนักงานที่ขายยาเสพติด2คนอีก9คนเป็นพนักงานและลูกค้าที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายเจ้าของร้านให้การรับสารภาพว่าเปิดผับนี้มานานกว่า1ปีแล้วยอมรับว่าลักลอบขายยาเสพติดให้กับลูกค้าที่ใช้บริการเป็นประจำส่วนสถานบริการที่นี่นะคะตามข่าวบอกว่า ือเป็นอาคารปิดทึบคือถ้าเกิดดูลักษณะภายนอกเนี่ยจะไม่รู้หรอกว่าถูกเปิดเป็นผับลับๆแล้วก็ขายยาเสพติดทางเข้าออกเป็นทางเดียวไม่มีทางหนีไฟค่อนข้างจะเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้บริการมากๆค่ะหลังจากจับกุมได้ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากับทางเจ้าของร้านนะคะฐานครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายค่ะก็เนี่ยแหละค่ะมันก็ยังคงเจอเรื่อยๆนะคะขณะที่ชายแดนที่เชียงใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องของยาเสพติดเหมือนกันทหารกองกำลังผาเมืองยิงปะทะคาราวานลักลอบลำเลียงยาเสพติดค่ะได้ที่อำเภอเมืองที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าได้มากกว่า7,700,000 เม็ดปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลงานของหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองมีการจัดชุดลาดตระเวนตรวจสอบพบมีกลุ่มคาราวานลักลอบลำเลียงยาเสพติด30 คนก็เดินเท้าสะพายเป้นะคะมีกระสอบฟางดัดแปลงข้ามชายแดนเข้ามาที่ไทยแล้วก็ยิงปะทะกันนาน5 นาทีนะคะจากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุไม่พบผู้เสียชีวิตแต่ไปเจอเป้เป็นกระสอบฟางถูกดัดแปลงเอาไว้ตกกระจายอยู่กลางป่าจำนวน37 เป้ข้างในเป็นยาบ้าบรรจุอยู่7,780,000 เม็ดหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพได้จำเรียงยาบ้าทั้งหมดส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนาหวายดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลต่อไปค่ะ อีกเรื่องนึงก็ยังเป็นเรื่องยาเสพติดนะคะเป็นตำรวจทางหลวงค่ะเปิดปฏิบัติการไล่ล่ารถเก๋งคันหนึ่งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคือก็มีพฤติกรรมน่าสงสัยแหละเพราะว่าพยายามขับหนียาว20 กิโลเมตรเลยนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชีย41อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะผู้ต้องหาคือนายสิริราชอายุ19 ปีถูกจับได้พร้อมของกลางในขณะที่กำลังขับรถหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจระยะทางกว่า20 กิโลเมตรปรากฏว่าหนีไม่รอดนะคะขับไปเรื่อยๆแล้วน้ำมันหมดค่ะไปหยุดรถอยู่ที่พื้นที่อำเภอพุนพินทีนี้จังหวะนั้นเนี่ยคนขับก็พยายามจะเปิดประตูหลบวิ่งหนีไปแต่ว่าไม่รอดก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวเอาไว้ได้จากการตรวจค้นภายในรถพบกระสอบบรรจุยาบ้า5 กระสอบถูกซุกอยู่ในห้องโดยสารท้ายรถจำนวน2,000,000 เม็ดโอ้โหนี่แค่ยาบ้านะเจ้าตัวให้การรับสารภาพนะคะบอกว่านี่เป็นยาเสพติดก็เลยถูกแจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดประเภท1เพื่อการค้าแล้วก็เสพยาเสพติดด้วยขับรถในขณะที่มีสารเสพติดในร่างกายก่อนถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเดี๋ยวหลังจากนี้คงต้องเร่งขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะว่าเป็นเครือข่ายไหนที่มีพฤติกรรมส่งยาแบบนี้ค่ะใครที่อยู่แถววงเวียนใหญ่หรือว่ามีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปแถวนั้นนะคะวันนี้ก็ดูเหมือนสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วหลังจากเกิดปัญหาน้ำรั่วไหลเข้าไปในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายใต้ผู้ว่าชัชชาติบอกว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าไปในอุโมงค์นะคะแล้วก็ประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.ค่ะในฐานะที่เป็นผู้รับจ้างหน่วยงานด้านวิศวกรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พบว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มจะดีขึ้นแล้วคือมีเสถียรภาพมีการเติมน้ำลงในอุโมงค์ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างความสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินทำให้ไม่มีน้ำรั่วออกมาเพิ่มแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสูบน้ำออกทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นด้านการเสริมความมั่นคงของพื้นที่นะคะก็ฉีดสารเคมีเข้าไปจำนวน 1,165 ลูกบาศก์เมตรผ่านหัวเกลา5 จุดตั้งแต่ระดับความลึกประมาณ37เมตรจนถึง3เมตรใต้ดินค่ะจะเป็นการสร้างแนวกำแพงดินที่มีความแข็งแรงรอบๆอุโมงค์ลดการไหลกลับของน้ำแล้วก็เพิ่มความมั่นคงของชั้นดินนะคะส่วนผลการตรวจการทรุดตัวนี่อันนี้ต้องติดตามคือช่วง2วันที่ผ่านมาก็มีการตรวจซ้ำอีกทีนึงก็พบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มนะคะผิวถนนเริ่มมีการคืนตัวเล็กน้อยจากการติดตามพื้นที่ในรัศมี30เมตรจากจุดที่เกิดเหตุไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมส่วนเรื่องการจัดการจราจรกทม.บอกว่าจะเปิดการจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องจราจรนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมก็คือในวันพรุ่งนี้6โมงเช้าค่ะเพื่อทดสอบการเดินรถส่วนฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าไปที่วงเวียนใหญ่จะยังคงปิดการจราจรอยู่เนื่องจากจำเป็นต้องใช้พื้นที่สำหรับการติดตั้งเครื่องมือดำเนินการฉีดเกลาต่อเนื่อง แล้วก็แนะนำประชาชนนะคะว่าอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนิดนึงค่ะให้ไปเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเพื่อเข้าสู่ถนนอิสรภาพผู้ว่าชัชชาติบอกว่าการเปิดการจราจรก็เป็นไปตามการประเมินผลของทีมวิศวะที่เห็นว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังจะต้องยึดหลักความปลอดภัยเพิ่มเติมนะคะให้ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดเพิ่มเติมตรวจติดตามอาคารทุกๆ2ชั่วโมงด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันอังคารที่21พุธที่22นี้จะมีการเชิญผู้แทนจากกรมโยธาธิการวสท.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งนึงนะคะส่วนคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยตัวเลขย้ายออก128ห้องแล้วก็ยังมีบางส่วนที่ไม่ย้ายออกอยู่แต่ว่าถ้าเกิดใครได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็สามารถที่จะประสานไปยังเจ้าหน้าที่ได้เราไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะเยือนจีนวันนี้นายกก็ได้กล่าวย้ำเรื่องของความเชื่อมั่นการลงทุนค่ะบอกว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นไทยชูจุดแข็งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเร่งแก้มิดซิ่งลิงก์นะคะเชื่อมต่อระนองชุมพรบูรณาโปรเจกต์บูรณาการโปรเจกต์แลนด์บีชบอกว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าศึกษาโครงการต่อเนื่องแล้วก็มุ่งการปรับปรุงการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งทางบกระบบรางแล้วก็ปรับปรุงท่าเรือฝั่งระนองเพื่อเชื่อมโยงกับการขนส่งประเทศอื่นๆด้วยอาคอบอลทั้งหลายปิดท้ายนิดนึงนะคะพรุ่งนี้แล้วตี2นะคะบ้านเราฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติสเปนจะเจอกับอาร์เจนตินาอาเชียใครกันบ้างนะคะก็ติดตามดีๆส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยตี4ฝรั่งเศสจะเจอกับอังกฤษเป็นการชิงที่3นะคะแต่ว่างานนี้น้องหมูเด้งเนี่ยขอมีส่วนร่วมน้องหมูเด้งเขาทายผลเขาบอกว่าเขาฟันธงนะว่าอาร์เจนตินาจะต้องเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกแน่ๆนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าน้องหมูเด้งเนี่ยเขาทำนายว่าทีมอาร์เจนตินาจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกจะตรงหรือไม่แล้วก็เห็นว่าทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยเขาได้เตรียมผลไม้เอาไว้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นไปด้วยกันค่ะหมดเวลาพอดีกับข่าวค่ำวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัยไปยังผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคฮามัดบินคอลีฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้เชคตะมีมบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์กรุงโดฮาหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวการสวรรคตของเชคฮามัดบิลคอลีฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549ที่ทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ชันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างของประเทศเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น หม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมพระราชทานภัตตาหารเช้าและเพลตลอดจนประโคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังส่งทางไปรษณีย์และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์เหนือราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 17:00 นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในรอบเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปสำหรับเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นการแสดงความระลึกถึงและเคารพต่อผู้วัยชนและช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประโคมย่ำยามถือเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศตามธรรมเนียมราชสำนักโดยเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกลองชนะต้องจัดเจ้าพนักงานมาประโคมยามตามพระอิสริยยศเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศตลอด100วันรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีวันนี้ที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกฮอลล์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้นายถากูลพาณิชย์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนพร้อมตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมประมาณ320คนภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องการใช้ระบบสารสนเทศเอดูรารวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้อาทิสาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสุนัขกัดข่วนและการใช้เกมเป็นฐานเพื่อประเมินความพร้อมของพื้นที่ในการก้าวสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนสำหรับจังหวัดชลบุรีมีประชากรสุนัขและแมวรวมประมาณ 29,473 ตัวโดยปีงบประมาณ 2,568 ได้ดำเนินการผ่าตัดทำมันแล้ว 2,829 ตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 23,530 ตัวและมีสถานสงเคราะห์สัตว์4แห่งเพื่อรองรับการดูแลสัตว์จรจัดอย่างเป็นระบบข้าราชบริพารและหน่วยงานในพระราชดำริจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบปีที่31วันนี้ที่ห้องพิธีชั้น10สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.เขตป้อมปราบศัตรูพร่ายกรุงเทพมหานครนายแพทย์ยุทธโพธารามิกเลขาธิการมูลนิธิพอ.ศว.เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบปีที่31วันที่18กรกฎาคม2560ซึ่งมูลนิธิพอ.ศว.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในถิ่นทุรกันดารให้มีการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะสามารถเข้าถึงการแพทย์สาธารณสุขอย่างทั่วถึงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ขึ้นเมื่อปี2512เพื่อทำหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนที่เจ็บป่วยไม่มีโอกาสได้รับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันในรูปแบบหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานให้ออกบริการในพื้นที่ชนบททั่วประเทศในปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิพอ.ศว.และทรงสืบสานพระราชปณิธานในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้มีจังหวัดเข้าร่วมเป็นสมาชิกจังหวัดแพทย์อาสาจำนวน63จังหวัดที่ผ่านมามูลนิธิได้สนองพระนโยบายในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสเข้าถึงการแพทย์ขั้นพื้นฐานโดยไม่คิดค่าบริการสำหรับวันนี้ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.ออกให้บริการแก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกระบี่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดวันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครจัดพิธีทำบุญถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์5รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569โดยมีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคล้องจิตไทยคลองใจคนโดยมัคคุเทศก์น้อยรุ่นที่17 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆโดยเฉพาะแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุรกันดารอาทิด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้ได้รับการรักษาพยาบาลและส่งสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาคณะผู้บริหารพนักงานบริษัทสเตคอนกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมสตรีไทยสากลนายถิติชัยนามและคณะมูลนิธิครอบครัวพอเพียงโรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบูรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดน้ำจนเหนือจังหวัดพิจิตรวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นจังหวัดสิงห์บุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดตโนดกรุงเทพมหานครวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองวัดเนกขมารามจังหวัดราชบุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นโรงเรียนภาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์บริษัท HNN Food จำกัดครอบครัวระวีทรัพย์ไพศาลสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยและบริษัท Accept Environment จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 สมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการนายสุชาติสิริทิพวานิชและคณะบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดนายสิริวิทยาคำชมพูและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีรวม8รูปประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตจังหวัดกาญจนบุรีนักศึกษาคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเดอรัมสาราชอาณาจักรบริษัท GSE 2010 Insurance Broker จำกัดและบริษัท M Capital Corporation จำกัดด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้พร้อมทั้งส่งฟื้นฟูและส่งเสริมผ้าไหมไทยและหัตถศิลป์ไทยจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการฟื้นฟูพื้นป่าและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเป็นคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาประเทศซึ่งยังคงอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรตลอดมาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิยาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์บริษัทธนาคารร่มรวยจำกัดโครงการสี่เสาหลักจังหวัดสิงห์บุรีโรงเรียนภัทยากุลการดนตรีและนาฏศิลป์กรุงเทพมหานครคณะมวลชนกรุงเทพมหานครและโรงแรมหญิงฤดีรีสอร์ทจังหวัดเลยบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดสมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการและชมรมพุทธรักษาซึ่งล้วนต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณด้วยส่งอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อประชาชนโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมส่งขับเคลื่อนโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อคุ้มครองสิทธิสุขอนามัยและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจนกลายเป็นมาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติและฉบับแรกของโลกนอกจากนี้ทรงมีคุณูปการในด้านการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีอาชีพและจุดยืนในสังคมอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดมูลนิธิโครงการหลวงที่ทรงมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีชีวิตที่มั่นคงพร้อมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ทั่วโลกให้การยอมรับและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยติดตามในสารคดีใต้ร่มพระบรมีซึ่งวันนี้เสนอตอนสายทานแห่งองค์ความรู้จากพื้นที่สูงสู่การพัฒนาติดตามกับคุณสมพิษบุษราค่ะ

อุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าต้นน้ำล้วนเริ่มต้นจากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืนและเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการก่อกำเนิดมูลนิธิโครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนพืชเสพติดให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สำคัญเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยและทั่วโลกให้การยอมรับค่ะ

0: เนื้อผืนแผ่นดินไทยยังมีพื้นที่สูงอันเป็นต้นกำเนิดของผืนป่าและสายน้ำและเป็นบ้านของพี่น้องประชาชนหลากหลายชาติพันธุ์ผู้ดำรงชีวิตอย่างผูกพันกับธรรมชาติมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงควบคู่กับการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
1: ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการหลวงมาด้วยดีสืบสานพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้ทรงก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สูงรวมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติดสิ่งแวดล้อมและความยากจนอาจจะส่งผลให้ประเทศชาติและประชาชนทุกคนมีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้าโครงการหลวงจึงเป็นโครงการที่สำคัญเพราะการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นย่อมก่อให้เกิดประโยชน์กว้างขวางด้านทุกด้านทุกระดับนับเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะอำนวยประโยชน์แก่การพัฒนางานพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อความผาสุกมั่นคงของมวลมนุษยชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสหประชาชาติได้ตั้งความหวังไว
0: ้การพัฒนาพื้นที่สูงไม่ได้เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติแต่เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจธรรมชาติมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเปลี่ยนพืชเสพติดให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนซึ่งพระบรมราโชบายได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดมาอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาสู่การดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยพันธุ์พืชพัฒนาระบบการผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่ทุกองค์ความรู้ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดได้ปรากฏความสำเร็จผลผ่านมูลนิธิโครงการหลวงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาพื้นที่สูงจึงก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนชาวไทยเกษตรกรได้มีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ตลอดทั้งปีครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบุตรหลานได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งพร้อมก้าวสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม่ผลแห่งการพัฒนาไม่ได้หยุดเพียงบนยอดดอยแต่ส่งต่อคุณค่ามายังประชาชนทั่วประเทศไทยผักผลไม้กาแฟชาดอกไม้เมืองหนาวและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโครงการหลวงล้วนผ่านการวิจัยและพัฒนาตามมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับอาหารที่ปลอดภัยมีคุณภาพและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกค ครั้งที่ประชาชนเลือกบริโภคผลผลิตจากโครงการหลวงจึงเป็นการร่วมสนับสนุนการสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้เกษตรกรรวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำของประเทศไทยไปพร้อมๆกันเมื่อประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าก็ลดลงพื้นป่าต้นน้ำก็ได้รับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติก็ได้รับการอนุรักษ์เกิดความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติและกลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สร้างความมั่นคงให้กับประชาชนและประเทศชาติจากพื้นที่สูงสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือพระราชปณิธานสูงสุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีชีวิตที่มั่นคงพร้อมกับรักษาทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่าควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติจึงคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ในทุกความสำเร็จของชุมชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงจึงไม่ใช่เพียงความสำเร็จของผู้คนบนยอดดอยแต่นี่คือความมั่นคงของพื้นป่าความมั่นคงของแหล่งน้ำความมั่นคงของอาหารและความมั่นคงของประเทศไทยภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความยั่งยืนของพื้นแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
2: พัฒนาบนพื้นที่สูงที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ทรงมุ่งมั่นเพื่อการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้แนวพระราชดำริแห่งมูลนิธิโครงการหลวงได้เป็นต้นแบบของการพัฒนาบนพื้นที่สูงพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่เพียงประสบกรณิกรชาวไทยแต่นี่คือต้นแบบของการพัฒนาบนพื้นที่สูงที่นานาประเทศให้การยอมรับและนี่คือพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีค่ะ
3: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: เดินหน้าไม่ได้อยู่ที่ขาแต่อยู่ที่ใจ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist

0: EFM playlist non stop
1: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ตัวเองเย็นนี้พ่อเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อไอโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: ผมเข้าใจว่าคนเราเนี่ยฟันเนี่ยมันอยู่กับเราได้ไม่นาน50 60น่าจะร่วงหมดแล้วมั้ยหรือไม่เกี่ยว
4: อ๋อไม่เกี่ยวเลยเป็นความเชื่อที่ผิดถ้าเกิดเราดูแลดีๆหาหมอฟันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะปูหินปูนสม่ำเสมอถ้ามีฟันผุก็รักษา
3: อยู่กันได้ยาว
4: อยู่ครบ32เลยก็ได
3: ้ผมว่าคนไข้ส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยอยากเจอหมอฟัน
5: จริงหลายคนกลัว
3: 1เพราะมันเจ็บ2คืออายฟันเราไม่สวยฟันเราสกปรกอันนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนำ
4: ไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวมาเถอะ
3: จะสกปรกแค่ไหนหน้าที่ของฉันคือทำให้คุณสะอาด
4: อืมใช่ไม่ต้องรอให้มีอาการหรือว่าปวดก่อนแล้วค่อยมา
6: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สวัสดีวันเสาร์ความรักที่บริสุทธิ์คือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอย่าลืมแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับ
9: ร่วมสร้างสรรค์

0: ดีโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
1: EFM Playlist Non-Stop

0: ก็สุขใ
1: จ EFM Playlist Non-Stop
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: Hey.

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะรัฐบาลเดินหน้าศึกษาแลนบิดมุ่งปรับปรุงการเชื่อมโยงระบบคมนาคมทางบกและระบบรางและกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาภาษีสหรัฐสักครู่มาติดตามค่ะ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลจะเริ่มโปรเจกต์แลมบิดด้วยการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกฝั่งระนองเชื่อมชุมพรและโลจิสติกทางบกกับประเทศอื่นๆคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการหารือกับนักลงทุนชาวจีนว่านักลงทุนจีนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะความพร้อมด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รองรับการลงทุนได้จริงซึ่งระบบคมนาคมและการขนส่งสินค้าถือว่าเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้นักลงทุนตัดสินใจเลือกไทยเป็นฐานการผลิตอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุถึงโครงการแลนด์บริดจ์ว่าโครงการนี้ยังคงเป็นแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะศึกษาโครงการต่อไปแต่สิ่งสำคัญตอนนี้คือการเร่งดำเนินการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางบกที่เป็นจุดที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อรวมไปถึงระบบรางเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางอาเซียนและเป็นประเทศเดียวที่สามารถลิงก์กับประเทศอื่นๆได้ทั้งทางบกและทางน้ำส่วนรัฐบาลจะดำเนินการในฝั่งท่าเรือฝั่งตะวันตกก่อนหรือไม่นั้นนายกระบุว่าจะเริ่มจากการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันตกที่จังหวัดระนองก่อนเพื่อให้เชื่อมโยงกับจังหวัดชุมพรและระบบโลจิสติกทางบกเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆได้นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมกำลังดำเนินการศึกษาโครงการนี้อย่างต่อเนื่องแบบคู่ขนานเพื่อที่จะพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเงื่อนไขการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อให้การพัฒนาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมประเทศไทยหารือผู้แทนระดับสูงสหรัฐเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
4: นายสุปฏิสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือทวิภาคีกับ3ผู้แทนระดับสูงของสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐซึ่งไทยได้มีการผลักดันและให้ความยืดหยุ่นต่อข้อตกลงของสหรัฐอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันขณะที่ฝ่ายสหรัฐยังต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อเสนอของไทยเพิ่มเติมเพื่อเป็นการลดช่องว่างและปรับความคาดหวังของทั้งสองฝ่ายให้ใกล้เคียงกันขณะที่ฝ่ายไทยใช้ประเด็นด้านการลงทุนและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าที่ไทยมีความต้องการจากสหรัฐตามแถลงการร่วมที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการตกลงกันเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2568โอกาสนี้นายสุภจีได้มีการหารือเกี่ยวกับการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของกฎหมายการค้าสหรัฐที่ตอบโต้ประเทศคู่ค้าเพื่อเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนายสุภจีย้ำว่าแม้การเจรจาในบางประเด็นจะมีความท้าทายและต้องใช้เวลาเพื่อให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่เหมาะสมและแข่งขันได้เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆที่สามารถเจรจาและได้รับข้อสรุปความตกลงทางการค้าต่างตอบแทนไปแล้วทั้งนี้ในปี2568สหรัฐเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ2ของไทยมูลค่าการค้ารวมกว่า 93,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีมูลค่าการส่งออกจากไทยไปยังสหรัฐสูงถึงกว่า 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ไทยนำเข้าสินค้าจากสหรัฐกว่า 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยได้ดึงการค้าจากสหรัฐมูลค่ากว่า 51,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงทำงานเพื่อความฝันไม่ใช่แค่เพื่อเงินเดือน
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM Playlist

0: เราอีกแล้วสินะไปรักตัวเขาชอบตัวเขาแต่เขามองเราเป็นแค่ขยะแล้วมันตลกมาพอใครสักคนเข้ามาบ่รักแต่เราชอบแต่เรา
1: เราก็ได้ไม่ชอบเขาว่าร
0: ับ

0: ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับใหม่ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อพาชาพาพาไปมู
5: ชีวิตเหมือนแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มให้พระแม่กาลีช่วยตัดสิ่งที่ฉุดรั้งปลุกความกล้าในใจแล้วลุกขึ้นเริ่มใหม่ด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่วัดแขกดงป่าวัดแขกมองช้างในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
7: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
8: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
9: พออยหอยกอปอกาป๋อง
10: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
7: วันพุธ
8: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
11: แฉข่าวเช้า First Class
7: วันพฤหัสและวันศุกร์
8: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
11: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist Non-Stop

0: อดทนรอหน่อยได้ไหม
1: รอได้ไหม
0: มีเวลาค่อยๆดูใจ

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: กินเนาะ
3: EFM Playlist of the Week
4: Chant of the Week
5: Number 1
6: กลิ่นฝนเต้น First One
7: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะตำรวจทางหลวงไล่ล่ารถยนต์ต้องสงสัยสุดท้ายน้ำมันหมดจอดข้างถนนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียึดยาบ้าได้กว่า2ล้านเม็ดสักครู่มาติดตามค่ะ
12: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: หนุ่มวัย19ปีซิ่งรถหนีตำรวจทางหลวงกว่า20กิโลเมตรจนน้ำมันหมดตรวจค้นในรถพบยาบ้ารวม2ล้านเม็ดคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: กองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกุมนายสิริราชอายุ19ปีพร้อมของกลางยาบ้า2ล้านเม็ดรถยนต์1คันโทรศัพท์มือถือ2เครื่องและเงินสดรวม 50,000 บาทหลังขับรถยนต์ไม่ติดป้ายทะเบียนหลังหลบหนีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่บนถนนสายเอเชีย41ในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนเร่งเครื่องหลบหนีเป็นระยะทางกว่า20กิโลเมตรกระทั่งรถคันดังกล่าวน้ำมันหมดในพื้นที่อำเภอพุนพินคนขับเปิดประตูวิ่งหนีแต่ตำรวจทางหลวงวิ่งไล่ติดตามจับกุมไว้ได้จากการตรวจค้นภายในรถพบกระสอบบรรจุยาบ้ารวม5กระสอบซุกซ่อนอยู่ภายในบริเวณห้องโดยสารและท้ายรถจำนวน2ล้านเม็ดผู้ต้องหารับว่าเป็นยาเสพติดจึงถูกแจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดประเภทหนึ่งเพื่อการค้าเสพยาเสพติดและขับรถขณะมีสารเสพติดในร่างกายก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายโดยพลตำรวจตรีพรศักดิ์เลารุจิลาลัยผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเปิดเผยว่านับตั้งแต่ต้นปี2569ตำรวจทางหลวงจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แล้ว4คดียึดยาบ้ารวมกว่า6ล้าน6แสนเม็ดและยาไอซ์อีก30กิโลกรัมพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ผู้นำฝ่ายค้านลงพื้นที่ชายแดนใต้หารือทุกภาคส่วนและเปลี่ยนข้อเสนอผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
5: พันเอกภาสกรบูรณวณิชรองเลขาที่การกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมรายงานภาพรวมสถานการณ์และความคืบหน้าการดำเนินงานด้านความมั่นคงรวมถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยทุกภาคส่วนในพื้นที่ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเต็มกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและลดผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงแม้ว่าสถานการณ์โดยรวมจะมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังคงมีกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงก่อเหตุเพื่อสร้างความหวาดกลัวและบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนโอกาสนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐฝ่ายการเมืองและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานตอบสนองต่อปัญหาที่แท้จริงโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติหน่วยงานความมั่นคงและภาคประชาชนในการร่วมกันรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ครอบคลุมทุกมิติอย่างยั่งยืนธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกับผู้ใช้ทางพิเศษที่ฝ่าฝืนไม่ชำระค่าผ่านทางและมีพฤติกรรมกระทำผิดซ้ำอย่างต่อเนื่องเตือนผู้ใช้ทางพิเศษหากค้างชำระค่าผ่านทางให้รีบไปชำระที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางก่อนถูกดำเนินคดีและเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยไม่มีการละเว้น
6: ขับรถมีวินัยมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คนที่กล้าสู้กับความกลัวคือคนที่กล้าสร้างชีวิตใหม
4: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
3: กินนอกสปูน
4: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
3: กินนอสปูน
5: อันคารคลุมโปง
6: ผมเข้าไปใช้บริการร้านคาราโอเกะอันเตอร์เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังร้านน้องน้องน้องมานั่งเป็นเพื่อนพี่หน่อยพ่อก็เดินยิ้มมาแล้วก็มานั่งข้างๆผมถามน้องชื่ออะไรหรออ๋อหนูชื่อเนยครับพี่สักพักหนึ่งน้องเขาบอกว่าขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งพี่น้องเข้าไปเป็นครึ่งชั่วโมงเลยเจ้าของร้านมาบอกโอ้บอยนั่งอยู่คนเดียวร้านปิดเลยเนี่ยนั่งคนเดียวที่ไหนล่ะมีน้องเนยมานั่งกับผมเนี่ยพี่กำลังจะเดินออกจากร้านแกคว้ามือผมไว้บอยเจอเนยจริงๆใช่ไหมใช่พี่แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าน้องเนยอ่ะเคยทำงานอยู่ที่นี่จริงๆแต่น้องเขาเสียชีวิตในห้องน้ำมาตั้ง2ปีแล้วนะ
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid-Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง 31 กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
3: EFM Fandom Live
4: น้ำหนึ่งเนยสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
6: ี
5: ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำหนึ่งเนยครับ
4: เดี๋ยวเราเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Love of Fight จากคู่ปรับขยับเป็นคู่ใจมันจะต้องมีคนนึงพูดใส่แก้วอีกคนนึงก็คือหลับตาแล้วก็บอกว่าอีกฝั่งพูดว่าอะไรถ้าตอบถูก3ใน5คำถือว่าผ่าน
7: ครับผม
8: เลือกเป็นเ
9: ธอน่ารักจังครับ
7: ถูกต้องได้ฮะ
8: ฝันดีนะคะ
9: ฝันดีนะคะ
7: โอเคถูกต้องครับ
8: เรียกที่รักได้ไหมคะ
9: ใช่ประโยคนั้นหรือเปล่าเรียกที่รักได้ไหมคะ
7: เฮ้ยถูกต้องครับ
9: ได้ค่ะ
7: ต้องครับ
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
11: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะดอกบุกยักษ์บานพร้อมกันในการจัดแสดงในรัฐแคลิฟอร์เนียประชาชนจำนวนมากค่ะเดินทางไปยังสวนพฤกษศาสตร์เดอะฮันติงตันใกล้กับนครลอสแองเจลิสค่ะหลังจากที่ดอกบุกยักษ์จำนวน2ดอกที่รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อของดอกซากศพเริ่มบานสะพรั่งพร้อมกันค่ะในการจัดแสดงที่หาชมได้ยากมากการบานของแต่ละดอกค่ะซึ่งจะคงอยู่เพียง24ถึง48ชั่วโมงเท่านั้นถือเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากและก็มีอายุสั้นที่สุดค่ะในโลกแห่งพืชพันธุ์พืชชนิดนี้ค่ะมีถิ่นกำเนิดในเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียและจะออกดอกเพียงครั้งเดียวในทุกๆ 2-3 ปีทำให้การบานในแต่ละครั้งนะคะเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากๆค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News แสดงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
10: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
12: ทุกความพยายามอาจยังไม่เห็นผลแต่ทุกความอดทนจะไม่สูญเปล่า
2: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
2: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop สวัสดีวันเสาร์ลดการดื่มแอลกอฮอล์ลงบ้างพักตับให้ร่างกายฟื้นฟูเดี๋ยวป่วยจะแย่เอานะครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2 3
5: 4 A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
8: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
9: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
10: ทำยังไงดีคะหัวหน้าเอสอาตามจีบค่ะวันนั้นอ่ะเขาโทรมาเหมือนประมาณว่าถ้าพี่จะจีบหนูอ่ะได้ไหมพี่อ่ะชอบหนูนะแต่ว่าพี่อ่ะมีครอบครัวแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาไม่มีใครรู้แน่นอนคือหนูเป็นคนขี้เกรงใจแล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธบวกกับว่าจะไม่ผ่านโปรอ่ะค่ะรู้สึกไม่โอเคมากๆเลยอ่ะ
11: สมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธคนอ่ะบางทีอยู่ๆวันนึงเราจะพูดว่าไม่อ่ะมันคงยากเราต้องเริ่มทำให้เขารู้สึกบ้างค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดเพราะว่าไม่งั้นพี่ว่ามันจะลำบากในอนาคต
4: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
13: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
14: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop

สียงของนาฬิกาให้นับเวลาผ่านนี่มันก็ถึงกลายเป็นเวลาตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายวลีที่พูดไม่จบยิ่งทบทวนบวกลบยิ่งมีแต่คำถามการเข้ามาของเธอยังทำให้ใจสั่น

0: สียงของนาฬิกายังนับเวลาผ่านมานานเหมือนกันถ้านับจากตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM playlist nonstop
1: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
5: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทควรมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
4: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
5: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
4: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้นะคะที่แคนาดาค่ะคุณภาพอากาศของนครโทรอนโตถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ย่ำแย่สุดในกลุ่มเมืองใหญ่ทั่วโลกค่ะเนื่องจากว่าหมอกควันจากเหตุไฟป่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนทาริโอได้เปลี่ยนท้องฟ้าให้กลายเป็นสีดำมืดครึ้มและแผ่ขยายเข้าสู่พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐด้วยส่งผลให้ต้องมีการออกประกาศเตือนภัยด้านสุขภาพพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนจำกัดการทำกิจกรรมกลางแจ้งด้วยกระทรวงสิ่งแวดล้อมแคนาดารายงานดัชนีคุณภาพอากาศและสุขภาพของนครโทรอนโตว่าพุ่งสูงแต่ระดับ10บวกนะคะซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงระดับที่ร้ายแรงที่สุดค่ะขณะที่ผลการพยากรณ์อากาศค่ะบอกว่าสภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแบบนี้อาจจะลากยาวไปจนถึงอาทิตย์หน้าค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: จงทำงานหนักอย่างเงียบๆและปล่อยให้ความสำเร็จส่งเสียงดัง
8: Inspiration
3: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์พาครอบครัวออกไปเที่ยวใช้เวลาร่วมกันในวันหยุดเพื่อชีวิตที่แจ่มใสนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: พักก่อนจ้ะไปนอนจ้ะใดๆก็คือลำใหญ่เด้อหยุดจ้ะหยุดจ้ะหยุดจ้ะไปไกลๆเด้อ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ได้เวลาค่ะ UFM News ในช่วงนี้นะหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติค่ะบอกว่าเรือ2ลำที่บรรทุกผู้ลี้ภัยรวมกว่า500คนคาดว่าจะอับปางลงนอกชายฝั่งของประเทศเมียนมาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะระหว่างที่ผู้ลี้ภัยจากเมียนมานั้นพยายามเดินทางเรือนะคะอย่างเสี่ยงอันตรายเพื่อแสวงหาความปลอดภัยและชีวิตที่ดีกว่าเรือทั้ง2ลำเดินทางออกจากรัฐยะไข่ของเมียนมามาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนค่ะโดยบรรทุกผู้โดยสารซึ่งส่วนใหญ่เป็นมุสลิมโรฮิงญาและมีรายงานว่าบางส่วนเดินทางมาจากค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศบังคลาเทศด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ส่งผลให้เกิดความกังวลว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า500คนค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดงสีเกียรติคณะวงค่ะ
0: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: EFM64 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สิ่งเดียวที่อยู่ระหว่างคุณกับความสำเร็จคือตัวของคุณเอง
9: Inspiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 24ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะเหตุหินและดินถล่มในอำเภอแห่งหนึ่งของนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย8รายนะยังคงมีผู้สูญหายอีก34รายประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะมีคำสั่งด่วนนะคะให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งสั่งการให้จัดตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติดินถล่มในครั้งนี้อย่างละเอียดนะคะโดยแรงภัยพิบัติได้ส่งผลให้อาคารที่พักอาศัยหลายหลังที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาพังถล่มลงมานำไปสู่การสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 1,000 รายออกจากพื้นที่ใกล้เคียงโดยด่วนค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสด็งสีเกียรติคณะวงค่ะ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: การไม่ลืมใช้ชีวิตจะทำให้เราพิชิตความสำเร็จแบบมีรอยยิ้ม
10: Inspiration
7: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์วันหยุดนี้ใช้เวลากับตัวเองและคนที่รักให้เต็มที่นะคะขอให้เป็นวันที่ราบรื่นค่ะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งหนึ่งนะคะบริเวณชานกรุงแอลเจียเมืองหลวงของประเทศแอลจีเรียค่ะซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนและได้รับบาดเจ็บอีก19คนต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าที่ตั้งอยู่ในเขตโมฮัมมัดียนะคะซึ่งเป็นย่านชานเมืองทางตะวันออกของกรุงแอลจีเรียค่ะหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะบอกว่าในกลุ่มที่ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนั้นมีจำนวน10รายที่ประสบอุบัติเหตุถูกไฟลวกในระดับรุนแรงที่แตกต่างกันนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยฉุกเฉินก็ได้เร่งอพยพผู้พิการจำนวน5รายออกจากอาคารที่เกิดเหตุไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: งานอาจจะกดดันแต่ความฝันยังผลักดันอยู
7: ่ Inspiration
8: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: เสียงของนาฬิกายังนับเวลาผ่านมานานเหมือนกันถ้านับจากตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
2: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อ EFM Playlist of the Week Champ of the Week
5: Number 1กลิ่นฝนเติ้ล First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
7: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะกลุ่มควันหนาทึบจากเหตุไฟป่าที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงทั่วประเทศแคนาดานะคะมีการลอยเข้าปกคลุมพื้นที่เขตเมืองของกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐค่ะส่งผลให้ท้องฟ้ากลายเป็นสีเทาและบดบังทัศนียภาพของสถานที่สำคัญในเมืองหลวงอีกทั้งยังทำให้คุณภาพอากาศย่ำแย่อย่างรุนแรงจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องออกประกาศเตือนให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านกลุ่มหมอกควันนี้นะถือเป็นกลุ่มควันระลอกล่าสุดค่ะที่พัดลงมาจากทางใต้ของแคนาดาซึ่งเผชิญกับเหตุไฟป่าครั้งใหญ่มานานหลายสัปดาห์ในหลายภูมิภาคแล้วค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News แสดงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
4: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: ความก้าวหน้าเล็กๆก็ยังดีกว่าการไม่ก้าวเลย
9: Inspiration
6: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
0: ้ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อย่าปล่อยให้คำว่าเดี๋ยวมาทำลายความฝันและความสำเร็จ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์กินข้าวให้ครบมื้อเติมโปรตีนดีๆให้ร่างกายสุขภาพจะได้ไม่งอแงนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะกระทรวงการจัดการภาวะฉุกเฉินของประเทศจีนค่ะได้ประกาศยกระดับมาตรการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเหตุหินและดินถล่มที่ฉงชิ่งขึ้นเป็นระดับที่2พร้อมทั้งจัดส่งทีมกู้ภัยพิเศษจำนวน100นายค่ะก็เดินทางลงพื้นที่ประสบเหตุในทันทีนะคะเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และก็ช่วยเหลือผู้ที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากอาคารอย่างเร่งด่วนค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดิงศรีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
1: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ความสำเร็จเล็กๆคือรางวัลของความพยายาม
6: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา 6:00 น.กับอิตคณินบุญประเสริฐครับเปิดการจราจรถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้าจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้และกระทรวงมหาดไทยเข้มความปลอดภัยสถานบริการและอาคารทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าท้าชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เผยความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมเป็นไปในทางที่ดีขึ้นรวมถึงการเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของสิ่งปลูกสร้างในรัศมีโดยรอบ30เมตรไม่พบการเคลื่อนตัวเพิ่มของอาคารที่มีนัยสำคัญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเริ่มเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้า3ช่องจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแต่สำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่สามารถใช้เส้นทางทดแทนตามป้ายแนะนำทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบความปลอดภัยสถานบริการและอาคารทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันหากพบข้อบกพร่องต้องเร่งแก้ไขหากไม่ได้มาตรฐานห้ามเปิดโดยเด็ดขาดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
8: นายอันติดสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อป้องกันให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำในลักษณะของเพลิงไหม้โรงเรียนลาดพร้าวซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการทำหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยายกระดับความปลอดภัยในพื้นที่มุ่งเน้นไปที่ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทำทางหนีไฟพร้อมทางออกฉุกเฉินความจุของอาคารความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยชีวิตและการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยโดยบูรณาการจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานบริการและอาคารสาธารณะทุกแห่งให้แล้วเสร็จภายใน30วันทั้งสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์โรงเบียร์ร้านอาหารที่มีดนตรีสดอาคารสาธารณะสถานประกอบการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากพร้อมให้จัดทำบัญชีสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบและที่อยู่ระหว่างการแก้ไขรายงานของกระทรวงมหาดไทยตามห่วงเวลาที่กำหนดอย่างไรก็ตามต้องมีการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องของสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดและห้ามเปิดดำเนินการจนกว่าจะมีการแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานหากไม่ดำเนินการตามระเบียบนี้จะมีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: และมาติดตามพยากรณ์อากาศครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
9: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความหวังคือพลังงานที่ไม่มีวันหมด
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM Playlist Non-Stop

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวYeah.

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สวัสดีวันอาทิตย์ออกไปเจอแดดอ่อนๆหน่อยให้วิตามินดีได้ทำงานนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ชีวิตเหมือนแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มให้พระแม่กาลีช่วยตัดสิ่งที่ฉุดรั้งปลุกความกล้าในใจแล้วลุกขึ้นเริ่มใหม่ด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่วัดแขกดงป่าวัดแขกมองช้างในกระชาพาไปมวลเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยกระชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
5: กินน้อสปูน
6: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: กินน้อสปูนสปูนขนม
5: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
7: อังคารคลุมโปง
8: ผมเข้าไปใช้บริการร้านคาราโอเกะอันเป็นเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังร้านน้องน้องน้องมานั่งเป็นเพื่อนพี่หน่อยพ่อก็เดินยิ้มมาแล้วก็มานั่งข้างๆผมถามน้องชื่ออะไรหรออ๋อหนูชื่อเนยครับพี่สักพักหนึ่งน้องเขาบอกว่าขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งพี่น้องเข้าไปเป็นครึ่งชั่วโมงเลยเจ้าของร้านมาบอกโอ้บอยนั่งอยู่คนเดียวร้านปิดเลยเนี่ยนั่งคนเดียวที่ไหนน่ะมีน้องเนยมานั่งกับผมเนี่ยพี่กำลังจะเดินออกจากร้านแกคว้ามือผมไว้บอยเจอเนยจริงๆใช่ไหมบอกใช่พี่แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าน้องเนยอ่ะเคยทำง
9: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
10: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
11: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: ออยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ผมเข้าใจว่าคนเราเนี่ยฟันเนี่ยมันอยู่กับเราได้ไม่นาน50 60น่าจะร่วงหมดแล้วมั้ยหรือไม่เกี่ยว
3: อ๋อไม่เกี่ยวเลยเป็นความเชื่อที่ผิดถ้าเกิดเราดูแลดีๆหาหมอฟันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะปูหินปูนสม่ำเสมอถ้ามีฟันผุก็รักษา
2: อยู่กันอยู่ได้ยาว
3: อยู่ครบ32เลยก็ได
2: ้ผมว่าคนไข้ส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยอยากเจอหมอฟัน
4: จริงหลายคนกลัว
2: 1เพราะมันเจ็บ2คืออายฟันเราไม่สวยฟันเราสกปรกอันนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนำ
3: ไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวมาเถอะ
2: จะสกปรกแค่ไหนหน้าที่ของฉันคือทำให้คุณสะอาด
3: อืมใช่ไม่ต้องรอให้มีอาการหรือว่าปวดก่อนแล้วค่อยมา
5: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกองทัพเรือเดินหน้าสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสิ่งของผิดกฎหมายตามแนวชายแดนสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: เทพไทยหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
10: เทพไทยปากสะอาดจริง
13: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
15: 5678 up and up
16: มีแต่อัพแบบนี้ต้องข่าวพอดแคสต์พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด

0: ือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
2: องทัพเรือเดินหน้าสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสิ่งของผิดกฎหมายในพื้นที่แนวชายแดนแม่น้ำโขงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
3: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหรือนรขโดยนรขเขตนครพนมบูรณาการกำลังร่วมกับกองร้อยทหารพานที่2102และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนมเข้าปฏิบัติการสกัดกั้นการลักลอบนำจักรยานยนต์ออกนอกราชอาณาจักรบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านแกงส้มโฮตำบลพระทายอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้1รายพร้อมกับตรวจยึดรถจักรยานยนต์ได้จำนวน3คันและเหลือพร้อมเครื่องยนต์จำนวน1ลำซึ่งเชื่อว่ามีการลักลอบขนย้ายทรัพย์สินจากแม่น้ำโขงต่อมาเจ้าหน้าที่ทหารเรือสถานีเรือบ้านแพงได้ตรวจพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าจำนวน 146,000 เมตรซุกซ่อนอยู่ภายในถังน้ำมันขนาด30ลิตรและกระสอบอีก1ใบบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่ออำพรางและเตรียมลำเลียงผ่านชายแดนโดยยาบ้าของกลางมีมูลค่าในตลาดประมาณ 4.38 ล้านบาทเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดเป็นของกลางพร้อมเร่งดำเนินการขยายผลหาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
4: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ออกมายืนยันว่าทีมที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026จะได้รับแหวนแชมป์หรือแชมเปี้ยนริงเพิ่มเติมจากโทรฟี่แชมป์และเหรียญทองคองคอซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะมีการมอบของที่ระลึกในรูปแบบดังกล่าวทั้งนี้แชมป์โลกทีมใหม่จะถูกตัดสินในเกมรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมกระทิงดุสเปนดริกีแชมป์ปี2010พบกับทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าโดยจะฟาดแข้งกันที่เมสไรส์สเตเดียมในรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาช่วงกลางดึกคืนนี้เวลา 2:00 น.ตามเวลาประเทศไทยผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เกมชิงอันดับ3ทีมสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษชนะทีมตระไก่ฝรั่งเศสรองแชมป์